ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงพร้อมต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6862

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: จ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่บ่ายนี้กับดีเจวินดิจิทัลที่ BP Radio ครับสวัสดี12สิงหาวันแม่แห่งชาติครับวันนี้มาทักทายกันแล้วสำหรับช่วงเวลาของบ่ายวันนี้หลายคนยังคงทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแต่ว่าหลายสถานที่อย่างโรงเรียนสำนักงานราชการเนาะเทศบาลอบต.ธนาคารต่างๆก็หยุดกันนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐเอกชนเนาะไม่ใช่ราชการยังคงทำงานปกติจะเปิดร้านขายของร้านออฟฟิศต่างๆนะครับหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวเย็บพงเย็บผ้าทำเหมือนเดิมยิ่งทำยิ่งได้สตังค์นะฮะส่งของต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะไรเดอร์แต่ถ้าเป็นในส่วนของส่วนงานราชการหรือว่าเอกชนที่ทำงานตามหน้าไปหินก็หยุดกันนะฮะหยุดกันนะครับ12สิงหาคมครับ2569วันนี้นะครับก็เผื่อกันแป๊บเดียวสิงหานะเดือนที่8แล้วนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสิงหากันยาตุลาอีก3เดือนก็จะเข้าสู่ในส่วนของวันลอยกระทงนะนะฮะปีนี้จะเป็นยังไงนะและเช่นเคยบ่ายนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันเมื่อกี้พี่เนินแจ้งเข้ามาใช่ไหมพี่เนินเพื่อนบอกว่าดีเจฝากแจ้งปัญหาสัญญาณเครือข่ายนิดนึงใครที่มีปัญหาด้านสัญญาณนะฮะเน็ตช้านะครับสัญญาณเหลือขีดสองขีดอะไรอย่างนี้นะฮะแจ้งดีเจมาได้นะฮะส่งเบอร์ตัวเองมาไม่ว่าจะเป็น True Detect นะครับแล้วก็ส่งพิกัดมาด้วยพิกัดก็คือแผนที่อะนะที่อยู่ใน Google Map หาเข้ามาเดี๋ยวจะส่งให้ทาง True เขารับทราบทาง True Detect เขารับทราบนะครับว่าปัญหาตรงนี้สัญญาณออนต่างๆนะฮะอย่างหลายคนก็เคยแจ้งมาลุงแป๊ะอย่างนี้หลายคนก็แจ้งมาก็พยายามแก้ไขให้นะฮะเพื่อจะได้มีสัญญาณที่ดีเพราะบางครั้งที่เจ้าที่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเสาสัญญาณที่มันปล่อยกระจายสัญญาณมันไปลงที่ไหนบ้างไงครับถ้าบ้านเราอยู่ไกลจากเสาหรือว่าอยู่ในมุมอับอะไรอย่างนี้สัญญาณมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับก็ต้องแจ้งให้เจ้าที่เขาทราบนะฮะเขาจะได้ลงไปเช็คหรือว่าดูในข้อมูลระบบต่างๆนะครับทรูคอร์ปอเรชั่นนะครับเชื่อมมิติแห่งพลังงานนะครับด้วยสัญญาณคุณภาพนะครับก็คือมีการจัดงาน Wellness Destination นะครับจากศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ฟูลมูนผืนป่าท้องทะเลถึง Wellness Destination นะครับในงาน Feel All Day Feelings นะครับที่บริเวณของเกาะพังงานนั่นเองนะครับชาร์จพลังชีวิตด้วยนะครับก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับเกาะพังงาถือว่าเป็นจุดหมายสำคัญนะครับที่หลายคนจะไปพักผ่อนหย่อนใจในเดือนสิงหาคมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือสาลาอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้จะกลายเป็นพื้นที่ต้อนรับผู้คนที่มาเยือนแล้วก็ชาร์จพลังให้เต็มที่ก็เลยมีการจัดงานนี้ขึ้นครับโดยทรูก็มีการขยายสัญญาณโครงข่าย 5G นะครับให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะให้มาท่องเที่ยวอัพโหลดภาพแชร์ภาพซื้อจ่ายเงินนะสแกนจ่ายต่างๆได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งล่าสุดนี้หัวหน้าคณะผู้บริหารแบรนด์การสื่อสารคอร์ปอเรชั่นนะคุณโอลิเวอร์นะครับก็ได้เข้าเป็นพิธีเปิดงานแหมชาร์จพลังชีวิตนะครับที่เกาะพังงานนะครับแล้วก็มีนายอำเภอเกาะพังงานนะครับแล้วก็ประธานพิธีนะหลากหลายการท่องเที่ยวเกาะสมุยนะครับนะแล้วก็นายกสมาคมโรงแรมการท่องเที่ยวเกาะพังงานมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็งานนี้ทางเกาะพังงานก็ร่วมกับทรูหน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะครับเพื่อจะเขาเรียกว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ให้คึกคักและหลากหลายเขาบอกว่าข้อมูลจากการท่องเที่ยวนะครับระบุว่าปี68ที่ผ่านมาเกาะพังงาเนี่ยมีผู้มาเยือนกว่า 1,700,000 กว่าคนทีเดียวแบ่งเป็นคนไทย 500,000 กว่าครับสัดส่วน 29% ชาวต่างชาติ 1,200,000 กว่า 70 กว่า%มีรายได้โอ้โหมหาศาลมาก 20,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับโดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 3 ล้านกว่าแล้วก็ของต่างชาติสูงถึง 21 ล้านทีเดียวคุณผู้ฟังฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้เกาะพังงานก็เลยเป็นจุดที่ทั้งโรงแรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะการสื่อสารโทรศัพท์มือถือด้วยต้องเข้าถึงแล้วก็สัญญาณจะต้องดีทุกจุดในเกาะพังงานแห่งนี้ทางทรูเองก็ได้มีการพัฒนาโครงข่ายเต็มที่ครับนะฮะหลากหลายจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายนะครับศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ทันสมัยของเกาะนะครับเชื่อมโยงสัญญาณ 5G ที่ทันสมัยทางธุรกิจที่ปลอดภัยแหล่งรวมความบันเทิงนะครับไลฟ์สไตล์ไนท์คลับนะฮะร้านเหล้าต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่ซ่อนตัวอยู่ในประวัติศาสตร์น้ำตกพื้นป่าหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมนะครับแผงอาหารเรื่องชื่อลาเรื่องชื่อรือน้ำนะครับในชายทะเลนะครับแล้วก็พื้นที่แห่งการดูแลสุขภาวะนะครับการนั่งสมาธิการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมีครบที่เกาะพังงานแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีเรือหลวงเกาะพังงานด้วยนะครับที่ท่าเรือท้องสาลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ทางทรูร่วมกับทางเกาะพังงานแล้วก็หน่วยงานราชการจัดขึ้นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยการละการสำหรับงานดีๆแบบนี้ใครมีโอกาสไปเที่ยวก็อย่าลืมพกซิมจากทรูดีแท็กไปด้วยนะครับจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพครับ
ป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทรูนะที่นำมาฝากในช่วงต้นรายการนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกับยำปูม้า7ยอดด้วยกันละกันครับนัวแซ่บกันได้ทุกวันที่ยำปูม้า7ยอดวันนี้ไปทานที่ร้านนะครับนำคุณแม่พายหรือคุณลูกคุณหรือว่าคุณแม่ทำคุณลูกไปลดไปเลย 12% ที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนะครับอีก3วัน12 34นี้ที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับเฉพาะสาขาหลักนะฝากด้วยกันละกันครับลดไปเลย 12% ถึง 14 นี้กับยำปูม้าฉลองต้อนรับวันแม่นะครับส่วนใครที่ไม่มีคุณแม่ไปด้วยไปส่วนตัวไปกับครอบครัวไปเองส่วนตัวก็ลด 10% แจ้งบอกว่าฟังมาจาก DJ ทางวิทยุรับไปเลยส่วนลดทันทีเลยนะครับ 10% ครับร้านเจยาวครับเติมความอร่อยได้ที่เจยาวข้าวต้ม1บาทครับความอร่อยที่หลากหลายนะครับเติมเต็มความอร่อยได้ทุกวันพาคุณแม่พาครอบครัวไปทานได้2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้กันละกันครับฝากด้วยมาทักทายข้อความกันดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะครับตั้งแต่ต้นรายการนะฮะสวัสดีพี่โอ้ด้วยกันละกันครับวันนี้พี่โอ้ลงภาพตอนสมัยเป็นเด็กกับอันนี้น้องสาวใช่ไหมพี่โอ้หรือว่าพี่สาวพี่โอ้ลงภาพกับคุณแม่นะฮะตอนสมัยเป็นเด็กน้อยในอดีตที่ผ่านมานะครับวันนี้เปิดไปใน Facebook หลายคนมีการลงรูปคู่กับแม่เนาะหรือแม่ลงรูปคู่กับลูกเยอะมากเลยในโซเชียลในออนไลน์ไหนๆก็ถือว่าเป็นการแชร์เนาะไปในแอปไหนก็จะเจอแต่คนลงรูปคู่กับชุดแม่กับแม่นะฮะทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มนะฮะแล้วก็เอาไปรอล้างนะฮะนานมากเลยทีเดียวนะฮะพี่โอเขาส่งมานะฮะขอเพลงแม่ของพี่ปลาพงศิษฐ์ครับพี่หมึกพงศิษฐ์พี่นะฮะกับเพลงความเป็นแม่ของพี่ป้างนครินทร์ผมดกดำนะฮะนะครับเลิศมากแม่เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะแม่อีกแล้วแม่อีกแล้วนะพี่สิทธิ์ครับ114ขอเพลงจากนี้หน่อยครับจากนี้เพลง AI แน่ๆเลยสงสัยนะฮะสวัสดีพี่ปิ๊กด้วยกันครับคิดถึงของ Dragon 5ครับคิดถึง Dragon 5ครับขอเพลง Non Stop หน่อยฮะ DJ Win Non Stop มันร้องไงนะออกสตาร์ทให้มัน Stop ไม่ใช่สีคนละเพลงกันหรือเปล่ากับพี่บทเก่าจาก Paradox ครับพี่โฟร์อยากฟังนะครับพี่ต๋องว่าสวัสดีวันแม่ครับ DJ นะฮะทักทายนะฮะพี่จุ๋มระยองบอกว่าดีใจครับรายงานตัวครับพี่วินวันนี้ขอเพลงแม่ของคัมภีร์อัลบั้มสบายดีครับฝากเช็คสัญญาณด้วยครับมาไม่เต็มพี่จุ๋มอยู่ในโรงงานหรือว่าอยู่เนี่ยพี่ส่งโลเคชั่นมาหน่อยพี่จุ๋มขอโลเคชั่นด้วยนะครับส่งโลเคชั่นมานะครับอันนี้ซิมทรูหรือดีแท็กไม่ใช่ไมล์นะถ้าไมล์ไม่ได้นะครับต้องเป็นทรูนะฮะส่งโลเคชั่นมาด้วยนะครับโลเคชั่นที่เราอยู่ฮะจะได้ส่งให้ทางทรูเขาทราบนะครับเนาะมาสวัสดีทักทายนะครับพี่ร็อบเมาส์นะฮะรำอย่างเดียวนี่มาแปลกฮะรำอย่างเดียววะพี่ข้าวเปล่าต้องจืดนะครับสวัสดีตอนบ่ายครับพี่ฮอนนะฮะพี่บอยศรีราชาครับทักทายตอนบ่ายครับดีเจทำโอทีคือเก่าครับถึงแม้หลายๆคนจะหยุดนะได้ตังพี่ได้ตังทักทายครับขอเพลงมารดาของคณะเนื้อกับดังนะฮะมารดาหรอพี่ว่าส่งภาพมาน้องเหมียวหนึ่งตัวกำลังนั่งอยู่บนรถอยู่นะฮะพี่เฟิร์สโอเคนะฮะโปเต้บอกว่ารุ่นไหนอุ้ยโปเต้จะซื้อของใหม่ซื้อทุนหูฟังเหรอเออเอารุ่นไหนดีรุ่นไหนดีนะฮะอันไหนก็ได้โปเต้1กับ2นะฮะอันไหนก็ได้สีดำก็ได้นะเหมาะกว่าจะไปซื้อหูฟังบลูทูธนะฮะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์บริการ True ด้วยนะครับตอนนี้ตกโปเต้อยู่ที่ศูนย์บริการ True ไปสักอย่างเนี่ยไปชำระค่าบริการสาขาไหนโปเต้ขอเชิญหมายเลข6012ที่ช่องบริการ6นะฮะพี่จุ๋มส่งโลเคชั่นมาแล้วครับโอเคพี่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองใช่ไหมพี่โอเคเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะฮะตรงนี้คือบ้านที่พี่อยู่ประจำไหมฮะที่อยู่ประจำไม่เอ่ยหรือว่าไปชุกคราวหรือยังไรสวัสดีพี่สุนทรด้วยนะครับทักทายด้วยวันนี้วันหยุดรู้สึกว่าคนจะหายไปนะแชทข้อความเหมือนจะเบาลงนะฮะดีที่จะสังเกตถ้าเป็นวันหยุดราชการหรือวันเสาร์ที่คนจะเบาลงแต่ว่ายอดคนฟังในแอปมาเยอะอยู่งงมากเลยแต่ว่าคนขอเพลงน้อยลงแสดงว่าพวกที่มันแบบขอเพลงทุกๆวันนี่คือหยุดกันใช่ไหมแบบเนี้ยสงสัยนะก็ดีฮะจะได้ไม่ต้องยัดกันนะฮะทักทายพี่ป๊อตนะขอเพลงเรียงความเรื่องแม่กันละกันเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีนะฮะเราเปิดด้วยเพลงแม่ก่อนไหมหรือยังไงดีเอาไว้บ่ายสามก็เปิดดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้คนฟังทางอุบลได้ยินด้วยเดี๋ยวคนฟังทางอุบลเขาจะเข้ามาบ่ายสามเขาได้ฟังเพลงแม่ต่างๆด้วยเนาะเราจะได้คุยเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับเนาะรอก่อน
คนฟังจะได้เยอะขึ้นนะฮะในช่วงนั้นนะครับพี่จำรัดบอกว่าสุขสันต์วันแม่เช่นกันครับทักทายด้วยนะจ๊ะนะพี่กระปอมอภิชาติสุรินทร์ครับขอเพลงลูกสบายดีฮะก้องห้วยไร่เหรอฮะฝากให้กับแย้ด้วยกันละกันนะครับสำหรับพี่กระปอมอภิชาติด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่จุ๋มบอกว่าเป็นบ้านพี่จุ๋มเองนะฮะโอเคพี่เดี๋ยวดีเจส่งข้อมูลให้อาจจะเป็นจุดที่ปลายสัญญาณไกลเสาอะไรเงี้ยพี่ทำให้สัญญาณมันอ่อนมันเบาลงเพราะทางทัวร์เขาไม่รู้เนาะนะครับโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงแรกนี้นะครับอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับนะพี่เสกระยองอุ้ยมีคนชื่อเสกซ้ำกันด้วยที่ระยองนะคนละคนกับพี่เสกกลางคืนนะฮะระยองฝนตกแรงมากครับขอเพลงภาวนาของ Ten to Twelve ด้วยครับจากเสกระยองนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันฮะคนชื่อเสกนี่เยอะเนาะเสกนี่เยอะมากๆเลยกับปอมวัสุสารันแม่เช่นกันครับดีเจนะครับบ่ายโมง54นาทีช่วงนี้

พลงจากเสือใหญ่ครับนี่คือเวอร์ชันร้องสดนะของพี่อัตภพรทีมากรนะครับได้ยินแล้วหายเหนื่อยนี่นะครับเป็นหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับร้องสดนะเนี่ยเสียงยังเหมือนเดิมเลยผ่านไปเกือบ20ปีแล้วเสียงยังเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้20แล้วมั้งเนาะฮะเกือบหรือว่าเกือบถึงแล้วเนาะ บางเพลงเราเหมือนรู้สึกว่าเหมือนไม่นานนะฮะแต่ว่าก็นานเออต้าธีรพัฒน์บอกว่าดีใจครับคืนนี้ลำไยไห่ทองคำแล้วก็ซิลิฟูเต็มวงจะมางานลำไยลำพูนนะไม่ใช่พูดผิดสิซิลิฟูจะมางานลำไยซิลิฟูเต็มวงซิลิฟูใหม่นะจะมางานลำไยลำพูนนะมันแน่นอนคืนนี้ไอ้เราติดตามพี่ต้าจะไปใช่ไหมส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันนะฮะงานลำพูนงานลำไยมันมากกว่าคำว่าห่วงใยไม่ใช่ลำไยทองคำนะหมายว่างานเทศกาลลำไยผลไม้นะฮะพี่สุนทรมาแล้วครับพี่สุนทรครับมางานลำไยไหมครับไปงานลำไยไหมแต่ลำไยไม่มานะพี่สุนทรกำลังขับรถอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่ถนนมหาจักรพรรดินะครับฉะเชิงเทรานะฮะวันนี้ถนนดูเบาๆอยู่นิดนึงเป็นวันหยุดไงพี่12สิงหาวันแม่นะฮะสวัสดีพี่ช่างบอยพัทลุงนะครับสวัสดีวันแม่ครับดีเจฟอร์ดมาสเตอร์พัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการได้ฟังแล้วชื่นใจได้ยินแล้วหายเหนื่อยส่งบรรยากาศมาวันนี้เจ้ครับเป็น

านไข่ตัวเมืองมาครับดีเจที่พัทลุงนะฮะเมื่อคืนทีมงานมาจากหาดใหญ่เจอนักร้องด้วยสแตมป์เหรอฮะไหนดูดิซิดูดิซิสแตมป์มาหรอพี่กล้วยสแตมป์หรอนี่ฟังเสียงฟังเสียงอันนี้เสียงใครเสียงใครเสียงใครเนี่ยที่เล่นที่กันเย้อย่าบอกนะว่าเสียงพี่บอยดูท่าจะแฮปปี้มากแล้วเนี่ยโอ้โหตายสนุกสนานมากนะฮะนี่พี่ก้อยสแตมป์

ไปเที่ยวไหนมาส่งใบแก้วมาด้วยนี่พี่กุ้ยสแตมมานะฮะร้องเพลงอยู่เพลินๆบนเวที

ขนาดว่าไม่ใช่วันเสาร์ที่แต่คนก็ยังเยอะเนาะคึกคักกันนะฮะถ้ามาเจอวันเสาร์ที่จะจัดแน่นกว่านี้อีกนะฮะอันนี้ส่งบรรยากาศมาครับนะฮะเสียงพี่บอยเองใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหดูคึกคักมากเลยพี่นาน่าจะได้ที่มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวพี่สุดฮอร์บอกไม่ไปครับกลัวช้างครับดีเจกลัวช้างกระทืบเหรอฮะช้างกระทืบโรงนะฮะตาว่าคืนนี้จีจ่าแน่นอนครับทักทายพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ได้กับรายการทักทายวันแม่ครับดีเจวันนี้ขอเพลงเด็กบ้านนอกเดี๋ยววันนี้เราคัดเพลงกับแม่มาเปิดกันไหมเด็กบ้านนอกจริงๆมีหลายเพลงนะฮะที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับวันแม่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย RS หรือว่ากรามมี่เขาเคยทำเอาไว้ตัวอย่างเลยนะฮะพี่เสกระยองว่าวันนี้หยุดครับดีเจอ๋อเหรอฮะดีเลยวันนี้หลายคนหยุดนะฮะแต่ก็ยังแอบมาฟังกันอยู่นะครับทักทายพี่เพชรพีแอนวอเตอร์ได้เลยนะฮะทักทายวันแม่ครับดีเจทันสวัสดีวันแม่ครับนะลงมาเซฮายกันนะครับจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะบ่ายสองโมงสองนาทีครับวันนี้ว่าจะให้ลูกชายไปไหว้แม่คนใหม่สักหน่อยคิดว่าดีไหมครับดีเจใช้คำว่านี้ดีกว่าอย่าเพิ่งยัดเยียดพี่ใช้คำว่าไปเจอไปพูดคุยไปกินข้าวดีกว่านะครับเพราะเด็กเขายังไม่สนิทใจแม่คนใหม่ไงล่าสุดนี้พี่เพชรมีแม่คนใหม่ของลูกนะฮะนะซึ่งคนเก่าก็หายก็เลิกรากันไปแล้วไหว้นี่อาจจะใช้คำว่าไปกินข้าวไปพูดคุยไปตีไปให้มีความสนิทมากกว่านี้จะดีกว่าถ้าไหว้อาจจะเป็นเรื่องของความสนิทใจหรือว่าความต้องการของเด็กนะแล้วทำไมเราไปต้องยัดเยียดอะไรมากเกินไปนะให้เขาอยู่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเนาะหนีพิศนุโลกวันนี้มาในชุดของแว่นดำนะฮะไม่มีวันหยุดนะฮะทำงานทุกวันทุกทีไม่มีวันหยุดแน่นอนนะครับวันแม่ก็ขับครับวันพ่อก็ขับนะฮะวันไหนๆก็ขับเหมือนเดิมนะฮะพี่บอยบอกว่าดีใจครับเมื่อคืนไปนั่งที่ร้านกล้วยสแตมมานั่งดื่มเฉยครับแต่ผมเห็นกล้วยสแตมก็เลยขอเพลงบนเวทีของกล้วยสแตมแต่แสดงว่ากล้วยสแตมขึ้นไปให้เลยครับยังไงนะแต่แสดงว่ากล้วยสแตมขึ้นไปให้เลยผมเป็นร้านของพี่กล้วยสแตมเองเหรอฮะเมื่อคืนนี้อ๋อเหรอหมายถึงว่าไปร้านเขาเองแล้วพี่กล้วยเขามาพอดีอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยขอเพลงไปใช่ไหมนักร้องบางคนไปเปิดร้านเล่าเองนะใช่ไหมครับเปิดร้าน

พี่โอว่าแม่ชอบคนขยันครับเลยต้องทำงานในวันแม่แม่ชอบคนขยันแม่ชอบเงินฮะแม่ชอบเงินสวัสดีพี่มานพนะฮะ12สิงหาวันแม่ครับดีเจพี่มานพหายหน้าหายตาไปหลายวันหลายวันไม่ทำแกงส่งมาตอนเย็นอีกแล้วนะฮะวันนี้พี่สุนทรบอกว่าวันนี้มาคู่ครับดีเจรถ2คันเหรอพี่โอเคพี่สุนทรนี่เขาส่งหมูนะส่งรถแบบห้องเย็นนะเนาะส่งหมูนะครับพี่บอยบอกว่าไม่ใช่ครับดีเจไม่ใช่ครับกล้วยสแตมมาดื่มที่ร้านเฉยอ๋อมีนักร้องบนเวทีเขาร้องเพลงอยู่ผมก็เลยขอเพลงของกล้วยสแตมแต่ปรากฏว่ากล้วยสแตมขึ้นไปร้องเองโอเคค่อยๆพิมพ์ไม่ต้องรีบพิมพ์ความหมายเปลี่ยนนะฮะไปกินเหล้านะไปนั่งชิลเลยปรากฏว่าพี่กล้วยสแตมมาทานมากินด้วยโต๊ะข้างๆก็เลยขอเพลงนี้หน่อยครับกดขึ้นร้องเองเลยโอ้ไม่ใช่ศิลปินที่เชิญมาใช่ไหมเราเข้าใจว่าอ๋อเขาน่าจะเชิญกล้วยสแตมมาร้องในคืนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออนะฮะบางครั้งบางทีนักร้องเองก็แอบแฝงตัวมานะฮะก็เป็นได้นะทักทายพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ด้วย

ป็นเพลงของพี่ป้านชื่อเพลงว่าความเป็นแม่นะครับที่ฝากไปโดยกันละกันครับนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเดี๋ยววันนี้เราหาเรื่องราวมาคุยกันเนาะวันนี้คุณผู้ฟังขอเพลงเบาๆกันนะครับทักทายพี่ช่างเป้สุโขทัยด้วยกันละกันนะครับทักทายมาในช่วงเวลาบ่ายนี้บอกว่าดีใจครับขอเพลงแพ้ใจของพี่เสกหน่อยสินะได้เลยไปเปิดให้ฟังแล้วกันนะนะฮะพี่น้องบอกว่าเมื่อวานทำกับข้าวว่าจะส่งให้ดีเจชวนมากินซะหน่อยนะฮะถ่ายเสร็จปุ๊บดีเจจบรายการปั๊บเลยไม่ได้ส่งให้เลยช่วงนี้เน็ตโหลดช้านะฮะพี่จะทำคลิปยาวสั้นๆมีระยะถ้ามันยาวมันจะเปลืองเน็ตเยอะถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้ภาพนิ่งก็ได้นะฮะก็ส่งมาดีเจครับประธานอย่างเงี้ยสั้นๆก็ได้ไม่เกิน10วินาทีฮะถ้าเราถ่ายยาวๆเป็นนาทีมันจะใช้อินเทอร์เน็ตเปลืองนะครับเพราะมันใช้ data เยอะเพราะมันจะอัปโหลดช้านะครับอาเมย์มาด้วยวันนี้นึกว่าอาเมย์จะไม่มานะฮะทักทายอาเมย์ด้วยกันละกันนะจ๊ะเสียหายช่วงบ่ายสองนะครับ

นี่เลยนะครับคิดถึงแม่นะครับว้าวนะอัลบั้มนี้มีเพลงเพราะหลายเพลงเลยนะฮะจริงๆชอบอัลบั้มนี้นะอัลบั้มนี้ออกมาประมาณปี2547นะครับนะปี47ตอนนั้นเลยอเมตอนอเมส47อายุอเมกี่ขวบนะฮะ43 44 45 47อเมนี่4ขวบต้าได้4ขวบเหมือนกัน4 5ขวบต้าเคยฟังเพลงนี้ป่ะต้าก็ประมาณ4 5ขวบเหมือนกันนะมาคุงเนี่ยจะไม่ได้ฟังวันนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลอยู่นะฮะนะครับวันนี้พี่อ้อยวันนี้เจ๊ขาวันนี้ลูกชายมาหาครับเฮ้ยแต่งขนมเส้นรอใส่จีนควายตัวนะฮะใส่ตีนไก่ใส่เท้าไก่ใส่ตีนไก่ใส่ควายเนื้อควายด้วยนะฮะใส่หมูด้วยครบเข้าไปเลยนะฮะพี่อ้อยลูกพี่อ้อยกดปีพ.ศ.อะไรเกิดพ.ศ.อะไรฮะน่าจะประมาณ2500เท่าไหร่ดูจากหน้าแล้วน่าจะประมาณ2500เท่าไหร่อ่ะ30 40อ่ะได้ไหม40ต้นเนาะพี่อ้อยนะครับส่งแกงหม้อใหญ่มาเนี่ยกำลังทำขนมจีนอยู่นะวันนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกๆนะจ๊ะนะฮะไหนใครอยู่กับลูกนะลูกอยู่กับแม่ส่งบรรยากาศมาให้ดูกันหน่อยสินะฮะอยากเห็นบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนาะสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันนะฮะวันนี้ขอเพลง Eagles นะครับเดี๋ยวเชียร์หาให้นะครับพี่สักครู่กันละกันครับอเมฆว่ามัวแต่ดูซีรีส์ค่ะลืมดูเวลาเลยไม่เป็นไรนะจ๊ะอ้าวจริงดิเกิดปี 3-4 ดิหน้าเด็กมากเลย 3-4 นี่อ๋อเหรอพฤษภาคม 3-4 ใช่ไหมเห็นไหมมันอยู่ที่หน้ามันอยู่ที่ก่อนดูแลตัวเองนะเออเกิดปี 3-4 แต่หน้าเหมือนเกิดปี 40 นะเออนะฮะมันอยู่ที่การดูแลตัวเองนะไม่เหมือนตาต้าเนาะตาต้าเกิดปี 43 แต่หน้าเท่า

ายกันในช่วงนี้กันละกันนะฮะเพลงนี้ลูกเป็นคนดีส่งเงินให้แม่ถ้าลูกไม่ดีจะถ่ายเงินพ่อแม่ติดยาทุบตีนะครับในอัลบั้มนี้นะคุณฟังพี่โอมีเพลงที่เขาเรียกว่ามีดีๆหลายเพลงนะฮะแต่ออกแนวร็อกๆนิดนึงเดี๋ยวจะขอเลิกอีกสัก 2-3 เพลงได้ไหมในอัลบั้มคิดถึงแม่เดี๋ยวจะมีเรื่องความเรื่องแม่ให้ฟังด้วยสักครู่นึงนะครับเป็นอัลบั้มนี้จะออกแนวร็อกๆหน่อยเพราะว่าศิลปินที่มาร้องออเอสก็จะคัดนักร้องร็อกมาอย่างเช่นฟุกไอน้ำนะครับเนาะแล้วก็พี่สอนใจปราซิลนะฮะแล้วก็มีใครนะมีปุ๊กกี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังปุ๊กกี้ร้องนะฮะสำหรับคนที่มีแม่จงดูแลเขาให้ดีๆพี่รับปากบอกเอาไว้เพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันกับแม่ทำดีที่สุดนะฮะพี่จะไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันไม่มีโอกาสได้ดูแลซึ่งกันและกันนะฮะขอเพลงหนึ่งเพลงในการจะเป็นเพลงเศร้านะดีเจชื่อเพลงว่าจุดธูปบอกแม่นะครับคนที่ไม่มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่ท่านแล้วก็คนที่คุณรักแล้วนะฮะโอ้โหเศร้าจังเลยพี่รับเหมานะฮะบอกว่าขอหนึ่งเพลงในการของวงเฟลมใช่ไหมร้องเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะคัดเพลงเกี่ยวกับแม่มาฝากแล้วกันทั้งเพลงสตริงนะครับแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตจะลูกทุ่งก็ตามแต่อะลองขอมาได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันนะจ๊ะ0840456862นะครับ0840456862นะครับ

ันนี้เราจะเปิดเพลงกับแม่แต่เพลงธรรมดาก็จะมีผสมผสานกันไปแล้วกันนั่นในโอกาสพิเศษนะครับเพลงนี้ดีนะความหมายดีนะเพลงนี้เหมาะกับพี่สุนทรมากเลยพี่สุนทรฟังแล้วเป็นไงบ้างอินไหมแม่ไม่เคยสั่งสอนให้ยกพวกต่อยเขาเห็นไหมเหมาะกับเพลงนะเหมาะกับพี่สุนทรตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เมื่อก่อนนี่คือขนองมากเลยไหนใครเคยคิดขนองใครเคยผิดพลาดอะไรบ้างเอ่ยพี่โอนี่ก็เคยผิดนะฮะทำข้อสอบผิดนะฮะโอเคนะเคยผิดพลาดบางคนเคยยกพวกตีกันต่อยกันบางคนเคยตีรันฟันแทงจนกระทั่งเข้าไปข้างในเนาะเข้าในเรือนจำอะไรอย่างนี้นะครับมันทำให้เราคิดได้ว่าพอโตขึ้นเรามีวุฒิภาวะขึ้นเนี่ยนะฮะในวัย40-50เนี่ยเราคิดได้ว่าในยุควัยรุ่นสมัยก่อนวัย10 กว่า 20เนี่ยมันคือขนองจริงๆเลยนะหลายคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาเนาะพี่สุนทรนี่ก็โชคโชนเลยจำได้ไหมที่ดิเจเล่าให้ฟังเรื่องพี่สุนทรนะฮะที่มีเรื่องยาเสพติดอะฮะที่เข้าไปข้างในแล้วก็ไปเจอผีอะนั่นแหละที่ไปเจอผีในคุกอะหลังก็เจอเยอะเลยทั้งชกต่อยกันนะครับเขาเรียกว่าจราจรเนาะก่อเหตุจราจรในคุกนะฮะนี่คือสิ่งที่เธอเคยทำมานะครับในช่วงที่เคยเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนนะฮะถ้าเป็นคนดีก็ดีอยู่แล้วเนาะพี่สุนทรว่าเรื่องจริงเลยครับดีเจนะครับ พี่สุนทรว่าเรื่องจริงเลยครับดีเจเรื่องลืมเรื่องจำครับพี่เรื่องลืมอะไรก่อนเรื่องจำ เรื่องลืมว่ะความหมายดีทุกอย่างซ่อนมาในเพลงนะฮะเดี๋ยวขอหยิบอัลบั้มของ RS นะครับในตอนหลุดหรือแกรมมี่ที่เคยทำไว้รู้สึกว่า RS จะทำเยอะนะพี่โอเนาะจะทำอัลบั้มหลายเพลงเลยแล้วก็เอาศิลปิน RS ยุคนั้นในยุคปี240ไปปลายกลางๆเนี่ยเอามาลองเยอะมากไม่ว่าจะเป็น The Sis วงพิงค์นะครับไอ้น้ำนะฮะพี่สอนนะฮะหลายคนเลยเอามาร้องเพลงในอัลบั้มคิดถึงแม่เรียงความเรื่องแม่ต่างๆเราจะหยิบมาให้ฟังสลับกับเพลงธรรมดาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับเนาะพี่สุนทรว่าดีใจครับถึงแม้ว่าจะเลวแค่ไหนจะแย่แค่ไหนเนี่ยแต่แม่ก็ยังรักมากเขารู้ว่าอ๋อเขารู้ว่าพี่สุนทรเอาตัวรอดได้ใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่คนกลับไปผิดพลาดอีกเนาะคนเรานะนี่คือเรียงอันนี้คือเพลงที่มีชื่อว่าแม่ไม่ได้สั่งสอนนะฮะของสอนนะครับสอนใจพาซิลนะฮะครับมีเพลงของแดนวอร์เวทด้วยให้ฟังนะครับวันนี้จะให้เล่าเรื่องอะไรนะ

พลงจากพี่แดนวรเวทนะครับนี่เพลงนี้เพราะเลยชื่อเพลงว่าของขวัญวันแม่นะครับนี่หนึ่งเพลงความหมายดีๆที่หลายคนน่าจะจำได้นะครับในตอนนั้นนะต้องบอกว่าตอนนั้น IS ทำเพลงเยอะมากในสมัย IS รุ่งเรืองสมัยนั้นเสียดายเหมือนกันเนาะนะครับเอาศิลปินดังๆนะฮะมาร้องแล้วก็แต่งเพลงความหมายดีๆหลายเพลงเลยนะครับออกมาเดี๋ยวเราจะเปิดสลับไปแล้วกันเนาะกับเพลงธรรมดาแล้วกันจะได้หลากหลายนะครับเนาะหนึ่งเพลงก็หยิบให้ฟังกันนะครับมีเรื่องความเรื่องแม่มีเพลงแม่ของโลโซนะครับมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ขอมามีอะไรอีกนะขอไล่ดูก่อนเมื่อกี้มีพี่ช่างเบิร์ดสรรหาวอลิเจครับขอหนึ่งเพลง12สิงหาเป็นเพลงเก่าๆชอบชื่อเพลงมากเลยร้องไห้หาแม่วะดีไม่ใช่ร้องไห้หาพ่อเนาะร้องไห้หาแม่นะครับของวงนกแร่เดี๋ยวช่วงหน้าจะหาให้ฟังแล้วกันนะฮะนี่หนึ่งเพลงความหมายดีนะครับจุดทูบบอกแม่เดี๋ยวสักครู่นะครับมีลูกทุ่งหนึ่งเพลงของเอกรพลมนตการเดี๋ยวช่วงหน้ารอคุณฟันอุบลมาเดี๋ยวคนเฒ่าจะได้ฟังด้วยหยาดเหงื่อเพื่อเธอเอาไม่สิหยาดเหงื่อเพื่อแม่เพลงนี้ก็ดังนะลูกทำงานหนักเพราะอยากให้แม่พักผ่อนนะช่วงหน้าจะเปิดให้วันนี้พิเศษแอสเปเชียลแล้วกันแม่พงศิษฐ์คำพีนะได้ฝากมานะฮะสักครู่กันละกันนะครับนะเด็กเจนซีพี่โอไม่มีใครร้องเพลงกับแม่เลยไม่อินไม่สำนึกเลยร้องเพลงอะไรไม่รู้นะฮะร้องเพลงแอปเสียงทุกคนเลยนะฮะไม่มีใครทำเพลงกับแม่ออกมาเลยสังเกตปะเออเนาะมันก็สามารถบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันของความอินโทรเวิร์ตของเด็กเจนซีเจนแซดปัจจุบันนี้นะใช่ไหมสมัยก่อนเวลามีอะไรพิเศษวันนั้นวันนี้เขาก็จะมีการทำเพลงออกมาใช่ไหมครับเจนซีไม่สนครับกูอยู่ในโลกของกูอย่างเดียวนะอินโทรเวิร์ตอย่างเดียวนะฮะเออพี่เลิฟอยู่ไหมพี่เลิฟเห็นเฟซบุ๊กกลุ่มมช.ปะลูกช้างมช.ล่าสุดนี้เขาอะไรนะเขายกเลิกให้มีการเวลาใครโพสต้องแสดงตัวตนด้วยปิดหมดไม่ระบุตัวตนนะครับเด็กเจนซีปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาจะชอบเป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่ในมุมตัวเองนะขนาดว่าที่มหาลัยเชียงใหม่นะฮะเด็กเจนซีนะฮะเขาจะมีเฟซบุ๊กกลุ่มให้เวลาโพสถามท่านถามนี่หรือว่าต้องการที่จะแจ้งโรงเรียนต่างๆนะฮะเขาโพสแบบไม่มีการเปิดตัวตนอย่างเช่นรองเท้าใครวางหน้าห้องทำไมไม่ทำวางเกียจกะจังเลยคือจะชอบพูดอะไรที่ไร้สาระนะฮะทำไมจอดมอเตอร์ไซค์เกียจกะไม่เป็นระเบียบอะไรเงี้ยล่าสุดนี้เขาปิดการมองเห็นละต้องเปิดการมองเห็นเพราะเจนซีเป็นเจนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะอินโทรเวิร์ตหนักมากปิดกั้นการมองเห็นนะฮะไม่ให้รู้จักว่าเป็นใครไม่สนโลกใดทั้งสิ้นไม่สนวันแม่วันพ่อใดทั้งสิ้นขออยู่ในที่ตัวเองและห้ามให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวเลยนะเขาเรียกว่า PADA ขนาด PP อะไรนะ PPDA personal กฎหมายคือบางครั้งที่เราถ่ายภาพไปติดหน้าจอเขาเดือดร้อนนะบางที่เราต้องการเซลฟี่หน้าตัวเองว่าถ่ายบรรยากาศนะเนี่ยแล้วไปถ่ายแล้วไปติดหน้าเขาเดือดร้อนนะจะบอกให้ฟังอย่าไปถ่ายรูปใครพร่ำเพื่อนะเจนซีเป็นเจนที่เยอะวุ่นวายแล้วก็มีข้อกฎหมายอะไรไม่รู้เยอะมากบางคนต้องการถ่ายรูปท้องฟ้าธรรมชาตินะครับเผอิญเจนซีเดินผ่านพี่ถ่ายรูปหนูเหรอทำไมไม่ขออนุญาตก่อนอะไรเงี้ยจริงตรงนี้ต้องจ่ายถ่ายเขาเราจะถ่ายแบบวิวแล้วเขาเดินผ่านพอดีอย่างเงี้ยเขาเยอะมากเจนซีนะฮะ เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆพี่สนวันนี้สิครับมันรักแต่ผัวแต่เมียครับเด็กสมัยนี้ตามการเวลา ไม่เคยรักแม่หรอกนะฮะอาจจะใช่เหมือนกันนะดีเจนะว่ากันไปว่ากันไปเหมือนมาบ่นให้ฟังนะดีเจเก็บใจไว้ในลิ้นชักเดี๋ยวแวะเปลี่ยนเพลงเป็นแนวปกติสักเนาะสลับไปสลับมาแล้วกันเนาะจะได้หลากหลายนะฮะ

นี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริงนะครับเพลงเพราะจากพิเศษโลโซนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเพลงที่เอาไปโคเวอร์นะฮะนี่นะเดี๋ยวหาเพลงเพราะๆให้ฟังเดี๋ยวหาเรื่องราวมาคุยกันอยากให้คุยเรื่องอะไรก็บอกกล่าวมาได้นะฮะและจะเล่นสลับกันไปทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่กันก่อนนะฮะเดี๋ยวไอ้นี้ก่อนไหมเดี๋ยวจะขอมันมีเพลงวัยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีเพลงวัยอยู่ 2-3 เพลงเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงวัยก่อนไหมเนาะแต่ก่อนเข้าใบ2ใบ3เราจะกลับมาพร้อมกับเพลงแม่อีกรอบหนึ่งเนาะหลากหลายนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงวัยกันสัก 2-3 เพลงในช่วงเวลาของภาคบ่าย2ครึ่งตรงนี้นะครับนะเรื่องราวของ Dragon 5นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นเนาะ

เก่งมาจากไหนก็แพ้เจออย่างเธอนะครับ Dragon 5ครับก็เห็นคนบันเทิงมาร่วมแสดงความไว้อาลัยกันเยอะเลยนะฮะทั้งศิลปินใน Dragon 5เองหรือจะเป็นศิลปินของ Grammy อื่นๆเนาะนะครับมีวงดังเหมือนกันอเมซในยุคปี2000เนี่ยนะฮะที่เปิดในรายการส่วนมากจะเป็นเพลงในยุคนั้นแหละนะฮะยุคปี240กลางๆนะฮะยุคที่มีเพลงเขาเรียกว่าในสไตล์ของร้องแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยงั้นขอเพลงไว้สัก 2-3 เพลงนี้กันเนาะเดี๋ยวอารมณ์เพลงกันสักหน่อย Stop และ Non-Stop ของ Dragon 5นะครับ

วันนี้เท่าแก่ดีใจดีให้มา3หนุ่มนะฮะทักทายพี่หม่องกับพี่สู้ด้วยกันนะฮะในหม่องกับในสู้นะฮะพี่เพชรวันนี้มากัน3หนุ่มนะฮะทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะกำลังอยู่บนรถกันอยู่นะขับรถกันอยู่ส่งของทักทายเซฮายกันได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันสำหรับบ่ายนี้เลยนะจ๊ะแม่ไอ้ทอดเพลงเด็กบ้านนอกเปิดไปแล้วถึงมาช้าเดี๋ยวลำไยพวกมาช้ามาขอเพลง3ด้วยนะทักทายพี่ช่างหลองชัยนาทด้วยกันแล้วกันครับวันนี้ส่งมีดสวยๆมาให้นะครับ1อันกำลังอัดเหล็กลายนะครับทำมีดดามัสกัสนะครับดีเจฟังเพลงไปด้วยนะมาขอเปิดเพลงไว้กันสัก 2-3 เพลงเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงแม่ฟังต่อหลังบ่าย3นะครับขอบคุณทุกฟังทางอุบลด้วยนะช่วงนี้เดี๋ยวเราเล่นเพลงไว้กันสัก 2-3 เพลงก่อนเนาะมันๆกันนะเพลงนี้ชื่อว่ากวีบทเก่าครับกันจากพาราดอก

ร็อกครับงานจากพาร์ด็อกนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากวีบทเก่าเนี่ยครับฝากมาในช่วงนี้เลยดูข่าวหน่อยเลยกันไหมดูข่าวหน่อยเลยกันช่วงนี้นะครับฉลองนะฮะพักดีวิจิตรคนละฉลองกันแล้วนะฮะแต่ก่อนทุกครั้งที่ไรฉลองเดี่ยวแรงนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์กราดยิงเมื่อช่วงวันก่อนที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับฉลองนอนเดินจำคืนแรกพี่โอปรับตัวได้ดีทานข้าวเย็นพบมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยนะฮะจากการที่พนักงานสอบสวนนะครับคุมตัวนายฉลองเดี่ยวแรงอายุ71ปีแล้วนะฝากขังนะฮะในคดีการบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะครับวันนี้มายื่นฝากขังเป็นครั้งแรกนะครับตามหมายศาลพนักงานสอบสวนบอกว่ามีความผิดครับหลายความผิดเลยนะครับฆ่าโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธไปที่ในเมืองบ้านสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตและมีเหตุอันควรนะครับแล้วก็ใช้ดินระเบิดในเหตุที่ในเมืองหมู่บ้านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็พบอาวุธปืนพบกระสุนปืนต่างๆนะครับก็สุดท้ายสุดแล้วก็เลยมีพักการพิพากษาตอนแรกเขาไม่คานขอปล่อยตัวก่อนนะครับแต่ศาลไม่ให้ปล่อยตัวเพราะว่ามีความร้ายแรงอุกฉกรรจ์นะครับตามข่าวที่ได้มีการเสนอไปก็เลยต้องส่งเข้าเรือนจำครับแหล่งข่าวระบุว่าเมื่อวานนี้นะครับเรือนจำจังหวัดนนทบุรีได้นำตัวในสองเดี่ยวแรงฝากขังต่อศาลนนทบุรีโดยเรือนจำดำเนินการตรวจสอบเอกสารยืนยันบุคคลเรียบร้อยนะก่อนนำตัวเข้ากักโรคก่อนเป็นเวลา5วันนะอ๋อเขาอยู่ในช่วงกักโรคอยู่นะฮะโดยคืนวันแรกนายฉลองนั้นสามารถปรับตัวทานอาหารในเรือนจำได้นะครับตามปกติโดยอาหารมื้อเย็นของเรือนจำนะครับเป็นเมนูอะไรฮะแกงป่าไก่หน่อไม้สดฮาลาลนะฮะฮาลาลด้วยนะฮะให้เติมเองนะครับข้าวสวยร้อนๆ นะฮะแล้วก็ไข่ไก่ต้มฮาลาลนะครับพร้อมยืนยันว่าการจัดอาหารเครื่องใช้ดูแลไปตามมาตรฐานเรือนจำไม่มีสิทธิพิเศษอะไรนะฮะขอเติมรสดีก็ไม่ให้นะฮะขอเติมน้ำปลาก็ไม่ให้นะฮะทันนี้กระบวนการการรับแรกดูแลสุขภาพต้องกักขังก่อนนะครับ5วันนะครับก่อนจะปล่อยเข้าสู่เรือนจำที่รวมนะข้างในต่อไปนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยเขาเคยเป็นผู้คุมเรือนจำมาก่อนเลยนะอดีตการตอนหนุ่มๆเขาท่านดีเจจำไม่ผิดนะเหมือนมีประวัติว่าเขาเคยมีประวัติว่าเขาเป็นผู้คุมเรือนจำมาก่อนตั้งแต่สมัย2520กว่า30แล้วมั้งยุคนั้นนานมากแล้วนะครับไม่น่าเชื่อวันหนึ่งตัวเองจะกลับมาในฐานะผู้ต้องขังเองนะฮะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะใครจะไปรู้นะฮะจะไปดูคนที่เป็นผู้คุมเรือนจำต้องดุดันใช่ไหมพี่สุนทรนะต้องดุดันต้องแข็งแกร่งต้องห้าวฮะไม่เช่นเอานกโครดไม่อยู่นะครับก็น่าจะเป็นนิสัยของเขาด้วยแหละแต่สุดท้ายก็ก้าวเข้าสู่นักการเมืองแล้วก็มีปัญหาทะเลาะ กันเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องการเงินก็เลยตัดสินใจยิงนะฮะยิงแล้วไม่พอก็โทรศัพท์ไปหานักข่าวด้วยว่าพี่ยิงแล้วนะเนี่ยนะเหมือนกับทำแบบย่ามใจไปเลยเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นดราม่าออกมาเหมือนกันเรื่องอนุทินใช่ไหมครับ พี่บอกว่าชื่อหลองมันผมอีกละเสียเสื่อมเสียนะฮะพี่หลองเสื่อมเสียแล้วนะฮะเมื่อวานก็มีดราม่าเหมือนกันที่อนุทินก็บอกไว้นะครับว่าพกปืนน่ะผิดเมื่อวานเจนเล่าข่าวเรื่องปืนไปใช่ไหมครับว่าคนจะพกปืนได้ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงแม้คุณจะเป็นตำรวจทหารเจ้าที่ราชการต้องพกเฉพาะเวลาราชการเวลาออกนอกราชการถ้าเจอก็คือโดนจับเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีโจรจะมายิงคุณถ้าคุณมีปืนยิงโจรคุณก็ผิดโอ้ปรากฏว่าคนก็ออกมาดราม่ากันว่าอนุทินก็เวอร์เกินไปนะครับก็ต้องพกไปป้องกันตัวนะฮะเอาอะไรคิดนะโจรจะมายิงในบ้านเนี่ยจะไม่ให้ยิงสวนกลับไม่ได้ไงหรือว่ายิงขู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะก็มีดราม่ากันออกมาเมื่อวานนี้เราวันนี้ด้วยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะตามสภาพนะฮะว่ากันไปนะฮะโอเคนะครับทักทายพี่เหนือราชบุรีด้วยกันครับอยากฟังเพลงโจโจ้หนึ่งเพลงโจโจ้หรอนะฮะอยากฟังเพลงแนวสไตล์เรเก้เหรอฮะมาเรเก้ดูเธอทำเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงแม่ให้ฟังต่อให้เล่นเพลงไวก่อนที่คุณฟังขอมา 2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวเข้าบ่าย 3จะมีเพลงแม่กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจกันวันนี้มีเรื่องหลอนไหมมีวันนี้มีเรื่องหลอนด้วยเดี๋ยวเล่าช่วงหน้าเลยวันนี้คนขอเพลงน้อยนะไม่ต้องขอเพิ่มเลยนะฮะเดี๋ยวยัดไม่ได้นะฮะนี่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยริเชื่อใจตัวเองแค่ขึ้นศาลเชื่ออนุทินขึ้นเมนครับดีเจแต่เชื่อใจตัวเองขึ้นศาลครับ

ทีนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่ามันจะดังมาจากโฆษณาสกอตเนาะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ240กว่าแล้วนะฮะเป็นโฆษณาสกอตแล้วเพลงเขาเอาเพลงนี้ไปประกอบภาพยนตร์โฆษณานะฮะออกทางทีวีช่อง3579นะฮะแล้วคนก็อุ๊ยเพลงใครมันแปลกดียุคนั้นเพลงเล็กแก้ยังเข้าไม่ถึงแบบทุกพื้นที่นะก็จะมีแค่เพลงทั่วไปเนาะในยุคนั้นในสมัยนั้นนะฮะอะไรก็ตามแต่สมัยก่อนอเมะเขาใช้ทีวียุคที่อเมะเป็นเด็กนะฮะถ้าโฆษณาเพลงอะไรประกอบละครดังทั้งประเทศยุคนั้นไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาดูอะไรเขาดูพร้อมกันแม้กระทั่งเพลงประกอบโฆษณายังดังคิดดูสิอย่างอุโน่เหล่าทองเหมือนกันนะฮะถ้าสมมติไม่เป็นเพลงประกอบโฆษณาสักตัวหนึ่งยุคปี2000นะฮะดังเป็นผู้แตกกว่านี้อีกนะฮะยอดวิว50ล้าน100ล้านเอามาอยู่นะทีวีคุณฟังดูไหมว่าทีวีเนี่ยคนดูพร้อมกันนะฮะเขาเรียกว่าถ้าสมมติเอายุคก่อนนะยุคที่ไม่มีโซเชียลนะฮะคนดูทีวีฟังวิทยุพร้อมกันนะฮะหลากหลายล้านคนนะฮะเขาเลยคิดค่าโฆษณาแพงไงสมัยก่อนละครช่อง3ช่อง7นะฮะคนดูพร้อมกันตีกันว่าคนไทยมีประมาณ60ล้านคนคนดูไม่ต่ำกว่า20ล้านคนในภาพเดียวกันสมมติดูละครของอะไรดีเรื่องสักเรื่องหนึ่งเรื่องฉลองพระดีวิจิตรเรื่องอังกอร์สมมติเนาะเรื่องอังกอร์ทั้ง7คนดูพร้อมกัน20ล้าน30ล้านเอามาอยู่นะทีวีคุณฟังดูไหมว่าทีวีเนี่ยคนดูพร้อมกันนะฮะเขาเรียกว่าถ้าสมมติเอายุคก่อนนะยุคที่ไม่มีโซเชียลนะฮะคนดูทีวีฟังวิทยุพร้อมกันนะฮะหลากหลายล้านคนนะฮะเขาเลยคิดค่าโฆษณาแพงไงสมัยก่อนละครช่อง3ช่อง7นะฮะคนดูพร้อมกันตีกันว่าคนไทยมีประมาณ60ล้านคนคนดูไม่ต่ำ

0: ื้อทุกชุดแต่พอมันเข้าอยู่สู่ยุคปัจจุบันนะฮะยุคโซเชียลคนก็มาเสพโซเชียลกันแต่ว่าไอ้ยอดกระแสอยู่ในโซเชียลมันก็เป็นยอดวิวปลอมนะฮะเขาก็ไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นมันยังไงมันก็สู้ทีวีสมัยก่อนไม่ได้นะครับแต่ยอดวิวมันปลอมขึ้นมาได
1: ้อะไรกัญชาของฉัน
0: ไปมันปั่นวิวได้ปั่นวิวได้นะแล้วครับ
1: ทําไมถึงทํากับฉันได
0: ้ดูเธอทำตาทำอย่างนี้ไม่ต้าดูท่าไม่น่าทันนะฮะ
1: ทําไมถึงทํากับฉันได
0: ้ขอแนวสไตล์ของโจโจ้สัก 2-3 เพลงมาก่อนที่เราจะเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นเพลงแม่กันต่อในชั่วโมงหน้านะครับมาพี่สุนทรวันดีใจครับเมื่อก่อนพูดถึงผับเนี่ยถ้าใครไม่เปิดเพลงนี้คือเชยมากเลยใช่ในผับร้านเหล้าสมัยก่อนถ้าไม่เปิดดูธรรมนี่คือแบบเชยมากจริง

โจ๊ะนะครับนี่คือรำอย่างเดียวฮะกุลสตรีที่เมาหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าลำยองเนาะเป็นนางลำยองนะเดี๋ยวดิฉันขอเล่นเพลงไว้หนึ่งเพลงเลยจะเข้าเพลงช้ากันช่วงหน้าแล้วก็เพลงวันแม่แล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจด้วยนะครับทักทายพี่วสันต์นะฮะอุดม23ด้วยฝากเพลงจับไปเนี่ย

0: แม้สัญชาจะลาไปเดจะยังไม่ลานะเพิ่งเข้ามานะฮะทักทายช่วงบ่ายสามนะครับนี่คือเพลงคนธรรมดานะครับในเวอร์ชันร้องสดเลยนี่ฮะที่ในผับในร้านเหล้าเนาะนะฮะคนธรรมดาครับแล้วก็ทักทายต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงกับที่นี่ BP Radio ก็แล้วกันครับทักทาย12สิงหานะครับวันนี้12สิงหา2569ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกทางอุบลด้วยที่กำลังลิงก์สัญญาในช่วงเวลาของภาคบ่าย3ตรงนี้เลยวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้หลายๆที่ครับสถานที่ราชการโรงเรียนต่างๆก็หยุดกันนะครับรถก็น่าจะเบาลงนะเนาะในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองตามหน้าตลาดต่างๆปกติถ้าเป็นประมาณบ่ายสามแบบนี้เนี่ยรถจะแน่นแล้วเพราะว่าผู้ปกครองไปรับเด็กๆที่โรงเรียนรถรับส่งนักเรียนต่างๆคนเลิกงานกันเนี่ยนะครับวันนี้วันหยุดราชการเทศบาลตำบลอำเภอต่างๆก็หยุดกัน1วันกลางสัปดาห์12สิงหานะครับมาทักทายกันได้ในช่วงเวลาของภาพบ่าย3นี้ก็แล้วกันฮะก่อนจะฟังเพลงเดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงวันแม่ฟังต่อคุณผู้ฟังขอเมื่อกี้หลายเพลงเลยมีทั้งลูกทุ่งด้วยนะมีคนขอลูกทุ่งมาด้วยมีคนขอเพื่อชีวิตมาด้วยเพลงสตริงที่ฝากมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแต่ช่วงนี้ขอบคุณ True D-Tag กันก่อนกันแล้วกันครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก

0: แอนด์เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: และฉันเคยช่วงนี้อยู่กับ True Detect นะครับอยากได้โปรโมชั่นแพ็กเกจในดีๆเอาไว้ใช้นะครับสามารถเลือกใช้ได้เลือกซื้อได้กับหลายแพ็กเกจนะครับแล้วก็ทาง True เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมมากมายนะครับแล้วก็กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างล่าสุดก็ที่แหลมฉบังอ่ะไม่ใช่สี่พูดผิดอย่างล่าสุดก็มีที่แหลมฉบังนี่อีกหนึ่งที่นะฮะล่าสุดนี่ก็มีในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เกาะพังงานสิเกาะพังงานนะครับทางทรูก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะร่วมกับทางเกาะพังงานมีการเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับมีการทดสอบสัญญาณ 5G ต่างๆเพราะว่าจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับในเกาะแก่งต่างๆสัญญาณต้องดีทั่วถึงนะฮะทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเกาะแก่งต่างๆอยู่บนเขานะฮะถ้าสามารถตั้งเสาได้เขาตั้งให้เลยนะครับบางที่ที่อยู่ที่ไกลอย่างเชียงใหม่ที่ภูเขาเยอะเนาะสัญญาณอาจจะหายไปเพราะอะไรฮะมันตั้งเสาไม่ได้วางไฟฟ้าไม่ถึงนะฮะแต่ในไฟฟ้ามีนี้มีสัญญาณแน่นอนนะครับเลือกใช้ซิมเบอร์สวยเลือกใช้โปรดีจากทรูและดีแทคได้เลยนะครับฝากไว้ใช้บริการด้วยครับใครมีปัญหานั้นสัญญาณต่างๆแจ้งดีเจมาได้ไม่คิดแจ้งเข้ามา 2-3 ที่เดี๋ยวดีเจจะติดต่อให้เลยกันเนาะมีพี่เนิร์นมีพี่จุ๋มนะที่แจ้งปัญหาเข้ามาก็สามารถแจ้งมาได้แจ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็เป็นพิกัดพื้นที่ที่เราอยู่ทางมุนทลิกก็ได้นะที่ไหนมีปัญหาด้านสัญญาณการใช้เครือข่าย True Detect ก็แจ้งดีเจมาได้นะครับทักทายยายทองด้วยที่บ้านคาบุดมนะฮะทางมุนทลิกนะแอบฟังแล้วตอนนี้ช่วงเวลาบ่าย3โมงนะครับขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดด้วยช่วงนี้พาคุณแม่ไปทานลดไปเลยนะครับ 12% เลยนะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้3วันนะครับที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับร้านจะยอดข้าวต้ม1บาทครับพาคุณแม่ไปทานพาครอบครัวไปทานแม่พาลูกไปทานได้หมดอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีแวะไปใช้บริการได้เลยครับฝากด้วยนะพี่อนุพลบอกว่าดีใจครับวันนี้ที่แหลมฉบังฝนหยุดตกแล้วครับอากาศดีดีเลยพี่อนุพลมีทุพลขับไอ้พารามิเตอร์หรอจริงเดชเป็นไงบ้างครับคือเราไงเราเป็นคนขับเราเป็นทีมงานหรือยังไงฮะเห็นมีรูปพารามิเตอร์ด้วยนะฮะพารามิเตอร์เขาเรียกว่าอะไรพารามิเตอร์ล่ะฮะที่มันบินได้ฮะบรรยากาศดีนะครับแหลมฉบังนะทักทายมานะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเพลงเกี่ยวกับวันแม่ฟังเมื่อกี้มีขอเข้ามาหลายเพลงทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าสมัยก่อนวันแม่แห่งชาติอ่ะยายทองวันแม่จริงๆนะเขาจัดขึ้นเมื่อก่อนไม่ใช่12สิงหานะฮะเมื่อก่อนไม่ใช่12สิงหานะครับเริ่มต้นเมื่อก่อนเนี่ยปี2486นะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะครับจัดวันแม่ครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่10มีนาคมนะณสวนน้ำพรแต่ต้องหยุดอาจจัดไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โอ้โหมันนานมากนะ2486นะฮะแล้วก็2493น่าจะเป็นปีเกิดของหลายคนละนะครับของคุณตาคุณยายหลายๆคนนะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะฮะก็ได้มีการให้ใช้15เมษาเป็นวันแม่แห่งชาติเพิ่งรู้เนี่ย15เมษามันไม่ตรงกับสงกรานต์เหรอฮะตามการจัดงานของสภาวัฒนธรรมฝ่ายหญิงเอา2493เป็นวันแม่นะครับแต่ทีนี้ปี2519ก็มีการเปลี่ยนอีกรอบนึงครับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้12สิงหาคมซึ่งมันเป็นคล้ายวันพระสมภพของพระเจ้าสิริกิติ์หรือว่าพระพันปีนะฮะเป็นวันแม่จนถึงปัจจุบันนี้นะฮะถึงแม้ว่าพระพันปีจะสวรรคตแล้วเนาะจะเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ยังใช้12สิงหาที่เราคุ้นเคยนะครับอยู่ยังใช้วันนี้อยู่เพราะว่าเป็นวันที่เราคุ้นเคยไงนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเดี๋ยวเราฟังเพลงเกี่ยวกับวันแม่ดีกว่าที่จะหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับวันนี้12สิงหาคมนะจ๊ะนะฮะเขาเรียกว่าพารามอเตอร์ไม่ใช่พารามิเตอร์นะฮะพารามอเตอร์พารามิเตอร์เฉยเลยนะนี่เพลงนี้นานะฮะเดี๋ยวฟังเพลงวันแม่กันสัก 4-5 เพลงดีกว่ามีทั้งเพลงเพื่อชีวิตนี่วันนี้ยายทองวันนี้มีเพลงพิเศษให้ฟังด้วยจะเปิด1เพลงลูกทุ่งยายทองชื่อเพลงว่าเรียงความเรื่องแม่ไม่ใช่เรื่องของแม่จะเปิดเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับของเอกพลมนตการให้ฟังด้วยเป็นเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่เป็นเพลงที่มีชื่อว่าเรียงความเรื่องแม่เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ RS ทำเอาไว้เมื่อปีประมาณ47นะครับเด็กๆแต่ละคนตอนนั้นเป็นเด็กจากสถานกำพร้าเนาะสักที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วล่ะนะได้นำเอามาร้องเพลงนะครับตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสักเด็กๆแต่ละคนน่าจะอายุประมาณสัก7-8 ขวบ10ขวบประมาณนี้เนาะไม่เกิน11-12ฮะ7-8-9 ขวบอะฮะน่าจะเป็นรุ่นพี่อเมทนิดนึงอเมทตอนปี47อเมทอายุ3-4-3-4-5-6จะประมาณ4ขวบอเมทเนาะอเมทอายุ4ขวบแต่ว่าเด็กๆเหล่านี้อายุประมาณสัก7-8 ขวบก็น่าจะเป็นรุ่นพี่อเมทไปอีก4ปีน่าจะเกิดประมาณปี39-40อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเขาอายุประมาณสัก7-8 ขวบมาร้องเพลงตอนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นพี่อเมทประมาณสัก4ปีนะครับก็ถือว่าเป็นเจนแซดอยู่เจนซีตอนปลายๆแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะ20กว่าใกล้30แล้วเด็กๆแต่ละคนไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันเนาะนะครับคุณฟังใช่ไหมที่เจนเคยทำงานที่โรงเรียนเคยเล่าแล้วนี่ใช่ไหมฮะโรงเรียนเด็กกำพร้าด้วยนะนานแล้วนะฮะเป็นชาวเขาชาวดอยบางคนคุณฟังใช่ไหมฮะแน่นอนเขาเกิดมาเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครเลยนะฮะเคยมีเคสกรณีหนึ่งนะฮะโตขึ้นมาคือเขาเอาพ่อแม่เขาอะเอาใส่กระดาษกล่องกระดาษลังงบังฮะเอามาวางไว้หน้าโรงเรียนเรื่องจริงนะฮะพอดีที่จะก็มาไม่ทันหรอกแต่พอดีไปทำสั้นๆไม่กี่เดือนเองนะครับทางครูที่นั่นเขาเล่าให้ฟังว่าครูรู้ไหมว่าดีเจรู้ไหมว่าที่นั่นน่ะเด็กคนเนี้ยที่เราเห็นเขาวิ่งเล่นเนี่ยตอนเป็นเด็กน้อยอายุได้ประมาณสักขวบสองขวบประมาณสักขวบมันก็เกือบขวบนะฮะเขาใส่ตะกร้ามาวางไว้หน้าโรงเรียนและสมัยนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยนะแล้วก็พ่อแม่เขาก็วิ่งหนีหายไปเลยนะฮะแล้วแต่ละคนโอ้โหแต่เขาก็สนุกนะตามภาษาเด็กนะฮะเขาไม่รู้นะฮะว่าพ่อแม่เป็นใครอะไรยังไงแบบไหนนะฮะสมมติจะเป็นชาวเขาชาวดอยชาวอันนี้ซะส่วนใหญ่นะฮะชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนดอยคนเขาเนี่ยชาวดอยหรือว่าชาวต่างด้าวฟังฮะเขาจะมีลูกเรื่อยๆเขาจะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปแล้วพอมีลูกแล้วปั๊บเขาก็ไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้บางคนก็เลิกรากับสามีกับแฟนไปก็มีลูกไปเรื่อยๆตามสภาพนะวัฏจักรของเขาบางคนก็เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าจนเกินไปก็ต้องเอาไปโยนให้สถานพินิจดูแลอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็เสียชีวิตจากการถูกต่างๆหน้าๆนะฮะประมาณนั้นบางคนก็เนี่ยก็สุดท้ายก็ไปอยู่ในสถานพินิจนะฮะวันก่อนที่จะดูเรื่องราวหนึ่งนะเป็นสารคดีเกี่ยวกับสึนามิคุณผู้ฟังเขาเอาเด็กที่กำพร้าพ่อแม่ฮะจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี47นะฮะเอาไปไว้ในสถานที่ตรงนั้นคือพ่อแม่เขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในตอนนั้นนะครับแล้วก็เหลือลูกคนเดียวแล้วตอนนั้นลูกยังน้อยเหลือประมาณสักรุ่นอเมทนี่แหละนะครับประมาณสัก4-5 ขวบ7-8 ขวบอะไรอย่างนี้นะครับเขาได้เอาไปเลี้ยงในสถานพินิจตอนนี้เติบโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้ว20กว่าจะ30กันแล้วแต่ละคน30กันแล้วก็กลับมาทำงานที่สถานที่มูลนิธิตรงนั้นอีกรอบนึงนะครับก็แฮปปี้กับชีวิตดีถึงแม้ว่าพ่อแม่จะสูญเสียไปแล้วนะครับนะคนเราบางทีมันก็เนาะหลายแบบหลายมุมเหมือนกันนะครับเรามีมุมของความเสียใจแล้วเนี่ยวันนี้เรามีคนที่บ้านดูแลอยู่นะครับมีพ่อมีแม่มีญาติดูแลกันซึ่งกันและกันให้ดีนะไปดูคนอื่นที่ก็กำพร้าเขาเกิดมาไม่พร้อมเขาเสียชีวิตเนี่ยยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอย่าลืมหันไปดูแลคนรักซึ่งกันและกันด้วยนะครับนะหนึ่งเพลงครับที่ขอไว้เมื่อกี้ชื่อเพลงว่าจุดธูปบอกแม่พันนี้เศร้าทีเดียวขอเปิดเพลงกับแม่กันสัก 4-5 เพลงนะครับเพลงนี้บอกว่าฝากให้กับในส่วนของคนที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วจุดธูปบอกแม่อันนี้ฝากไว้จากพี่อะไรนะลืมไปแล้วลืมชื่อไปแล้วนะพี่รับเหมาอยากฟังเพลงนี้นะครับ

ป็นหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับจากวงเฟลมนะซึ่งเป็นว่าจุดธูปบอกแม่นะครับอาจจะเศร้านิดนึงนะครับคนเรานี่มันมีวัฏจักรชีวิตแตกต่างออกไปบางคนเกิดมาไม่มีพ่อแม่เลยแต่สู้มากนะสู้ที่สุดเลยนะฮะนี่คือยกย่องเลยแต่บางคนมีพ่อแม่แต่กลับเกเรใช่ไหมครับกลับมีปัญหาต่างๆมากมายแย่นะนะต้องดูคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยเขาไม่มีไม่พร้อมนะฮะแต่ตัวเองมีพร้อมทุกอย่างมีบ้านมีรถมีที่ทำงานมีเงินนะฮะกลับเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนแย่มันน่าคลายเป็นแบบนี้อยู่ก็กลับตัวกลับใจส่วนมากอายุมันจะทำให้เรานั้นคิดได้เองวุฒิภาวะเนี่ยนะครับในวัย10กว่า20อาจจะเป็นช่วงที่วาวุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งเพลงครับจากวงเฟลมที่ฝากไว้เมื่อกี้นะครับจากพี่รับเหมาว่าฝากเพลงนี้ให้กับทุกๆคนด้วยแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยนะครับที่สูญเสียไปแล้วนะครับนะเอาละครับช่วงนี้มีเพลงเกี่ยวกับแม่ฟังอีกสัก 2-3 เพลงไหมนะครับเดี๋ยวค่อยหาต่างๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับตอนนี้บ่าย 3 โมงครึ่งพอดีมีเมื่อกี้มีทักทายมาจากไปดูก่อนนะจากคณะพี่ซอแทนวันนี้จะครับช่วงเพลงวัยเดี๋ยวขอเป็นเพลงพี่ก็รักของพี่ก็รักของพี่เพราะพี่รักจริงนะฮะพี่บอมเป็นคนบอกนะฮะดีเจครับพี่ออฟไลน์ขอเพลงเพราะพี่รักจริงหน่อยได้ไหมครับพี่บอมเป็นคนบอกนะครับพี่บอมเป็นคนบอกไว้ใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอเพลงไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะมาฟังเพลงกับแม่ต่อเมื่อกี้พี่โอ้ส่งภาพมาวันนี้เจ้ครับแถวๆนั้นฝนตกเลยบางนานะฮะคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพสุขุมวิทนะครับมีฝนฟ้าลงมากรุงเทพมหานครบางโซนนะฮะนี่ฝนตกลงมานะครับไหนที่ไหนฝนตกบ้างเอ่ยบอกกล่าวกันได้นะครับในหลายๆจุดหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นแม่ที่เลวอุ๊ยเลวเลยเหรอตอนนี้เขายังไม่ออกมาใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมฮะสาวสาวคนนี้ปุ๊กกี้ชลาล่านะครับเขาคือติดคุกกรณีของยาเสพติดเหมือนกันเคยร้องเพลงเอาไว้เหมือนกันชื่อเพลงว่าลูกที่แย่แต่ว่าจะเป็นแม่ที่ดีนะฮะหมายถึงว่าเขาเคยเป็นลูกที่เคยเสพยาเคยต่างๆนานาจนกระทั่งถูกตำรวจจับแต่วันนี้มีครอบครัวมีสามีมีลูกนะฮะจะขอดูแลลูกให้ดีนะในช่วงที่ออกมาแล้วนะครับลองฟังดูครับเป็นเพลงพิเศษเหมือนกันที่ร้องเอาไว้นะฮะลูกที่แย่แต่จะขอเป็นแม่ที่ดีในอนาคตต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับมีคณะเนื้อกับหนังด้วยเพลงเก่าแล้วก็มีเอกพลมนตการมีหนุ่มมีซอแต่วันนี้มีลูกทุ่งให้ฟัง2เพลงมีลูกทุ่งให้ฟัง2เพลงนะครับมีนกแร้ด้วยนะวันนี้เพลงเราจะมาเกี่ยวกับแม่นิดนึงในช่วงเวลาบ่าย3ตรงนี้นะครับลองฟังดูฮะ

เพลงจากปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ชลล่าร้องเอาไว้เขาบอกว่าอาจจะเป็นลูกที่แย่นะเคยติดยาเคยวุ่นวายเคยต่างๆนานาก็พอกลับตัวกลับใจแล้วอยากจะเป็นคนที่ดีต่อไปในอนาคตนะฮะตอนนี้ออกมายังไม่ออกมาเนาะยังอยู่ภายในอยู่นะครับยังไม่หมดคดีความนะฮะศิลปินยุค90หลายคนที่เคยติดยาเยอะมากอย่างกรณีพี่เสกโลโซเหมือนกันนะความหลงผิดต่างๆฮะมันทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นคนเหลวไหลเป็นคนแย่เป็นคนที่ไม่ฟังเหตุฟังความใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยนะฮะนะครับเนาะอย่าเรื่องผมกับเพลงอย่าลืมพี่รัตพงษ์ว่าไงว่าไงในพี่รัตพงษ์เมื่อกี้ฮะนะครับทักทายบอกว่าวันนี้อยากฟังเด็กบ้านนอกเรื่องด้วยวันแม่นะครับดีเจคุณแม่ก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้ส่งไลน์ได้พูดคุยกันเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะอะไรครับผู้ชายพอได้ครอบครัวถึงหาเลี้ยงครอบครัวดูแลลูกเมียดีแต่ไม่ได้กลับไปดูแลคุณแม่คุณพ่อที่บ้านใครเป็นบ้างเอ่ยอาจจะมีนะอาจจะเป็นช่วงหลงลืมช่วงที่เราอาจจะมีครอบครัวใหม่ซึ่งอาจจะแฮปปี้กับมันมากกว่าไงมันไปหาเวลาว่างๆกลับไปหาคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนะจ๊ะพอคนเฒ่าคนแก่หลายๆคนนี่เขาก็มีอาการน้อยใจนะจริงๆนะฮะใช่ไหมฮะยาทองยาทองนี่คนหนึ่งเหมือนกันเมื่อก่อนดีเจวินจัดรายการลูกทุ่งนะช่วงเวลาประมาณเย็นๆนะฮะเมื่อก่อนเนาะยาทองเนาะก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ที่โทรศัพท์มาขอเพลงกันนะฮะก็บางคนก็น้อยใจบอกโอ้ยลูกไม่กลับมาหาเลยลูกไม่ดูแลเลยต่างๆนานานะก็มาฟังดีเจแทนเหมือนเป็นลูกคนใหม่อีกคนหนึ่งประมาณเนี้ยยังจำได้อยู่ใช่ไหมยาทองตอนนั้นเนาะที่จัดรายการลูกทุ่งนะฮะโอ้ยคนเฒ่าคนแก่โทรมาเต็มเลยวัย60-70-80นะฮะบอกว่าลูกไม่กลับมาหาเลยต่างๆนานาอะไรอย่างนี้นะฮะทักทายพี่ชุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันนะครับมาๆนะครับขอเพลงและรักรันการให้กับสาวเชียงใหม่นะครับดีเจรอก่อนเด้อนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงของพงศิษฐ์คำพีให้ฟังครับชื่อเพลงว่าแม่แล้วก็จะขั้นการด้วยหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงเก่าๆหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ามารดานะฮะของคณะเนื้อกับหนังเป็นเพลงสตริงเก่าๆแบบว่าเรียกว่าอินดี้เลยนะประมาณนี้ให้ฟังเสียงหน่อยนะฮะประมาณนี้หลอกลวงกันไปจะมารดาและทีนี้พอจบมารดาป๊อปเนี่ยจะให้ฟังลูกทุ่งหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าหยาดเหงื่อเพื่อแม่นี่เพลงนี้ยายทองต้องชอบนะฮะนี่จะเปิดลูกทุ่งขั้นกลางหนึ่งเพลงนะครับลูกทำงานหนักเพราะอยากให้แม่พักผ่อนนะนะเพลงดังในตำนานในยุคของยุค90นะลูกทำงานนี่เพราะอยากเห็นแม่พักเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังก่อน4โมงนะครับมีหนุ่มมีซอด้วยนะให้ฟัง2เพลงลูกทุ่งรายการที่บุญทลิกจะได้ฟังด้วยเป็นเพลงที่มีชื่อว่าข้าลำบอนะฮะหนุ่มมีซอนะครับมีนกแร่หนึ่งเพลงครับร้องไห้หาแม่เป็นเพลงสนุกสนุกโจ๊ะนะฮะเพราะพี่รักจริงด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะครับนะอ๋อพี่เหนือบอกว่าอยู่เพชรบุรีครับไม่ใช่ราชบุรีครับดีเจได้เดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะครับมาเดี๋ยวให้ฟังเพลงแม่ของพงศิษฐ์คำพีก่อนครับมาเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับบ่าย 3:43 นาทีช่วงนี้ครับ

ชื่อเพลงว่าแม่สั้นๆเลยจากพงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะเฝ้ารอการกลับมาท่านใครที่เป็นลูกนะมีเวลาว่างๆสักเสาร์อาทิตย์วันไหนก็ได้ไม่จำเป็นทั้งวันแม่ก็ได้โทรไปคุยก็ดีไปเจอหน่อยนะครับเพราะว่าสุดท้ายสุดแล้วไม่มีใครหรอกฮะที่จะดูแลนะฮะคิดถึงหัวอกคนเฒ่าคนแก่นะครับที่อยู่ที่บ้านนะจ๊ะหลายคนเป็นนะไปอยู่ไปกับคนใหม่ไปอยู่กับครอบครัวหลงลืมที่บ้านเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงแม่จากพงศิษฐ์คัมภีร์ครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะงั้นขอเป็นอันนี้ก่อนไหมขอเป็นเดี๋ยวมันจะ4โมงเดี๋ยวคุณฟันธมุนทริกจะไม่ทันได้ฟังขอเป็น2ลูกทุ่งนะครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่ของเอกพลมนตการก่อนละกันแล้วก็หนุ่มมีซอเมื่อกี้ขอไม่เกี่ยวกับแม่นะฮะชื่อเพลงว่าคาลัมบอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมารดาค่อยฟังในช่วง4โมงกันละกันเนาะเดี๋ยวจะตัดสัญญาณก่อนจะไม่ทันได้ฟังธมุนทริกนะนี่เพลงนี้ดังมากเลยนะฮะตำนานเลยใช่ไหมยายทองเนาะลูกทำงานหนักเขาอยากให้แม่พักผ่อนนะฮะจริงๆนะจริงๆนะพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่บางคนเขาไม่ต้องการแก้แหวนเงินทองอะไรมากมายเลยฮะต้องการแค่เวลากลับมาเยี่ยมเยียนเงินทองก็สำคัญแต่ว่าบางครั้งที่อยู่บ้านเฉยๆขอให้เวลาได้เจอกันสักนี้สักหน่อยก็ยังดีนะ

ังในตำนานนะครับเอกพลมนตรการนะครับสำหรับเพลงนี้หยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับเป็นศิลปินแกรมมี่โกนะพี่โอ้วันนี้เพลงเศร้ามากเลยอะนะครับอายเข้ากับบรรยากาศนิดนึงไงนะครับนะฮะมีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาขอเป็นเคสก่อนได้ไหมรอเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางมนตรีจะได้ฟังด้วยนะครับเพลงนี้ก็ดังมากๆเลยพี่โอ้จำมิวสิกวิดีโอแล้วอยู่ว่าเป็นแบบเหมือนกับลงแดงอะลงแดงเสียชีวิตเมื่อก่อนนี่นะคนติดยานี่คือติดแบบติดจนตายเลยก็มีเหมือนกันลงแดงตายเลยเขาก็สะท้อนออกมาในเพลงเพลงเพื่อชีวิตในสมัยนั้นนะครับ

เพลงนี้ออกมานะครับประมาณ 2,546 อันนี้พี่ปอนบอกไว้นะพี่เจ็ดก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับ46นะพี่นะครับพี่ปอนบอกเมื่อก่อนเป็นนักร้องเคยร้องเพลงนี้ในวงที่โรงเรียนที่สันกำแพงนะฟังแล้วอุ้ยร้องไห้นะซึ้งมากในยุคนั้นนะครับนะพี่ปอนว่าเพลงนี้ตอนนั้นนะครับมิวสิกวิดีโอเนี่ยตอนท้ายของเรื่องนะฮะก็คือแม่เอาเงินไปซื้อยาบ้ามาให้ลูกสมัยนั้นเขาเรียกยาม้าอยู่เนาะไปซื้อยาม้าให้ลูกแต่ว่าแม่โดนจับแทนนะครับสะท้อนปัญหาสังคมในยุคนั้นเลยนะที่จะจำได้อยู่จะได้ว่าเคยดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อยู่รายการอะไรสักอย่างนะเพลงติดดาวช่อง7อะไรสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่ามันมีเรื่องของยาบ้าและมีลงแดงโอ้แสดงดีมากเลยนะสมัยก่อนเขาแสดงดีไม่ได้แสดงแบบแอบๆเหมือนเจนแซดปัจจุบันเขาแสดงเขาลงแดงจริงๆเลยอ้วกเลือดไหลออกมาต่างๆคือแบบคือแสดงดีอ่ะไม่ได้เหมือนเจนซีปัจจุบันที่แบบแบ๊วๆใสๆอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องราวของคนที่ติดยาวันก่อนได้มีโอกาสได้ดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งคุณผู้ฟังครับที่เขาเล่าเรื่องราวของเขาตอนที่เขาไปติดคุกนะเรื่องราวของยาบ้ายาเสพติดนะฮะเขาบอกว่าก็เหมือนกับที่พี่ปอนบอกพี่ในเพลงเลยนะครับสุดท้ายแม่ก็โดนจับด้วยนะฮะโดนจับด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละคุกกันนะแม่ผู้หญิงเนาะอยู่คนละที่กันทั้งที่แม่ไม่ได้เสพด้วยไม่ได้ค้าแต่เหมือนกับรับช่วยรับแทนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะในสมัยนั้นนะฮะเข้าใจลูกกันเนาะนะฮะทักทายพี่ชายบ้านห้องตอนนี้มาทำงานวันนี้มาทำงานแต่วันหยุดเราของเขาตอนที่เขาไปติดคุกนะเรื่องของยาบ้ายาเสพติดนะฮะเขาบอกว่าก็เหมือนกับที่พี่ปอนบอกพี่ในเพลงเลยนะครับสุดท้ายแม่ก็โดนจับด้วยนะฮะโดนจับด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละคุกกันนะแม่ผู้หญิงเนาะอยู่คนละที่กันทั้งที่แม่ไม่ได้เสพด้วยไม่ได้ค้าแต่เหมือนกับรับช่วยรับแทนอะไรเงี้ย

งินครับพี่นะฮะเดี๋ยวขอปิดด้วยเพลงนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบนทริกฟัง1เพลงนะครับเดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วง4โมงเย็นเนาะนะครับมีเพลงนึงเพลงนี้ไม่เกี่ยวกับแม่แต่พอดีมันเป็นลูกทุ่งครับคุณฟังก็เลยเปิดให้ฟังกันนะครับชื่อเพลงว่าคะลำบ่อของหนุ่มมีซอนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแม่นะฮะแต่เปิดให้ฟังว่าคุณผู้ฟังอยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเดี๋ยวรับดานทางบุญทริกกันเลยนะอย่าทองแล้วคุณผู้ฟังทางบุญทริกเนาะเดชอุดมน่าจะรวยพี่บุญบางสาหานนะครับน้ำยืนทางเราใต้ด้วยนะครับปากเซที่ฟังกันอยู่ทาง FM 90 MHz นะครับ1ชั่วโมงเนาะบ่าย3ถึงบ่าย4เดี๋ยวชนะออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง5โมงนะครับยังมีเพลงอยู่กับแม่อยู่อีกสัก

พลงนี้เพราะดีนะดนตรีดีเนาะชื่อเพลงว่าคลัมบอนะครับเพลงจากหนุ่มมิซอหนุ่มมิซอนี่เป็นลูกชายของลูกชายของใครนะใครนะพี่ใครนะพี่ปอเนี่ยใครนะลืมชื่อต้องลองลูกทุ่งหมอลำเนี่ยใครนะอะไรลืมชื่อนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับมานี่ช่วงนี้เลยเดี๋ยวเรามีเพลงกับแม่สักเพลง2เพลงให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังด้วยตอนนี้พี่สนนะครับกำลังขับรถอยู่แถวแม่ริมว่าท้องฟ้ามืดทีเดียวดีเจไม่ริมเชียงใหม่นะครับพี่ซอแทนบอกว่าอยากฟังตุ๊กตาหน้ารถได้ไหมฮะฝากให้กับพี่โจ้พี่โจ้น้อยสองแคร์พี่โจ้น้อยสองแคร์เหรอฮะเฉลิมพลมาละคำใช่เฉลิม

เฉลิมพลมาละคำนี่เพลงดังเพลงอะไรนะลืมชื่อขาดเธอขาดใจใช่ไหมเฉลิมพลมาละคำนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะฮะใจประสงค์เจ้านะครับอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงอีกสัก 2-3 เพลงเพลงแม่เนาะเมื่อกี้มีพี่เบิร์ดหรือพี่นัทนะเมื่อกี้ขอมาเพลงชื่อเพลงว่ามารดาของเพลงคณะเนื้อกับหนังนะฮะเป็นเพลงเก่าเลยตั้งแต่ปี220กว่าเป็นสตริงในสมัยนั้นนะครับ

วงคณะเนื้อกับหนังเป็นวงดนตรีร็อกแล้วก็เฮฟวี่เมทัลสัญชาติไทยนะครับก่อตั้งประมาณ2522นะครับเรามาฟังเลยกันสำหรับเพลงนี้ครับเพลงที่มีชื่อว่ามารดานะครับมารดามาตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาก็มาพี่โอถามว่าวันนี้พี่สนงดเหล้าไหมครับวันนี้งด S99ไหมครับวันนี้วันแม่ต้องงด S99นะฮะ พี่สนว่าไม่ได้ครับดีเจไม่เกี่ยวกันนะฮะ

ไงคลาสสิกมันแล้วเพลงนี้เก่าไหมอันนี้มาจากเทปนะเสียงมันจะยืดยืดยันยันหน่อยนะฮะถ้าเพลงสมัยเก่าๆนี่ยุค220กว่าสมัยก่อนเขาบันทึกเทปเนาะเป็นเทปคาสเซ็ตนะฮะเสียงมันก็จะยืดยืดยันยันหน่อยนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกนะการฟังเพลงเก่าๆที่เป็นต้นฉบับนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆ เราได้ฟังเสียงในสมัยนั้นรูปแบบการทำดนตรีในรูปแบบสมัยนั้นนะครับเนาะทักทายพี่เชนนะครับแอดมาใหม่บอกว่าสวัสดีครับขอเพลงแม่จ๋าของเจี๊ยบวสุหน่อยได้ไหมฮะวสุแสงสิงแก้วครับฟังออนไลน์ที่ลพบุรีนะฮะโอเคนะฮะฟังมานานยังพี่ฮะติดตามมานานยังเอ่ยพี่เชนนะครับพี่หอบอกว่าดีเจครับ2022ผมเพิ่ง1ขวบเองโอ้จริงเหรอพี่เลขงามเลขดีพี่แม้ตัวเราจะพักดีพี่ปอนกำลังขับรถอยู่ตอนนี้นะครับนะหลายเส้นทางอากาศครึ้มๆมืดๆที่เชียงใหม่นะครับนะตอนนี้พี่สนขับรถอยู่นะครับที่เชียงใหม่บอกว่าท้องฟ้าดำมากเลยดีเจใช่ครับตอนนี้ท้องฟ้าดำมากที่เชียงใหม่มาลุ้นกันว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะพี่เชนว่าฟังประจำเลยครับดีเจชอบฟังเพลงเก่านะฮะก็จะมีช่วงคือคนฟังบีพีก็จะมีช่วงส่วนมากที่เปิดจะเป็นเพลงยุคสไตล์ยุคปี2000ส่วนใหญ่เพราะดีเจจะเป็นเจน2000เนาะก็เลยจะเยอะหน่อยแต่เพลงเก่าๆก็ขอได้นะครับแล้วขอมาก็จะเปิดให้ฟังยุคเก่าๆอะไรเนี่ยฮะคิริบูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไมโครอะไรเงี้ยย้อนกลับไปก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ดีเจจะถนัดแนวสไตล์ยุคปี2000ส่วนใหญ่พวกวงแคลสลาบานูนบริสแลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับลพบุรีลมแรงเลยครับพี่เชนอยู่ตรงไหนของลพบุรีตัวเมืองป่ะหาตู่หรืออยู่ส่วนอำเภอไหนฮะรายงานบรรยากาศเข้ามาเย็นนี้นะครับนะพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับคนที่ก่อตั้งวงเนื้อกับหนังเนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณปีกว่าแล้วมั้งครับดีเจถ้าติดตามข่าวใช่ไหมพี่เฟิร์สนี่ก็จะเป็นคนขวาข้อมูลให้ดีเจนะเวลามีเพลงอะไรก็จะหาคนมาให้ แต่ญาติไม่ได้บอกใครไม่มีใครรู้นะเพิ่งมีข่าวออกเมื่อประมาณ5วันที่แล้วนี่เองอ๋อเหรอฮะศิลปินเก่าๆถ้าไม่อยู่ในค่ายเพลงแล้วก็อาจจะทำให้ข่าวนั้นหายไปอย่างดราก้อนไฟในที่เสียชีวิตเนี่ยก็ถือยังเป็นช่วงของศิลปินได้อยู่ยุคปี2000นะฮะก็เลยมีข่าวมาถ้ามันเก่าวันนี้คนอาจจะหลงลืมมันไปละเออนะฮะพี่เชนอยู่ที่อำเภอลำสนธินะครับดีเจอ๋อโอเคพี่ลำสนธินะลมกำลังแรงอ่ะขอเปิดเพลงแม่สัก2เพลงได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าเพลงปกติเนาะที่คุณได้ฟังส่งไว้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนไหมอาเมย์เมื่อคืนอาเมย์ได้ฟังเรื่องนี้ไหมได้ฟังเรื่องอะไรนะตะกรุดปะดีเจว่าจะเล่าเรื่องตะกรุดเรื่องเปรตนะฮะก่อน5โมงอะฮะเมื่อคืนเล่าไปแล้วรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะรีรันเพราะว่ากลางวันคุณได้ฟังเยอะกลางคืนไม่ค่อยมีเวลาฟังกันเนาะมันดึกอะเนาะมันตั้ง5ทุ่มเที่ยงคืนมันดึกเกินว่าจะเล่าเรื่องตะกรุดนะฮะของซานิ AF แล้วก็เรื่องของเปรตของพีวิทย์ AF นะฮะพี่นัทบอกว่าดีใจครับเพลงนี้คุณเจี๊ยบมือกรองเป็นคนร้องที่เสียชีวิตครับอ๋อโอเคคุณเจี๊ยบมือกรองนะฮะพี่นัทนี่เขาชอบหาเพลงเก่าๆให้ดีเจเปิดพี่นัทนี่เขาเป็นเด็กเจนซีนะรุ่นเดียวกับอาเมนนั่นแหละเป็นครูนะรุ่นเดียวกับอาเมนนั่นแหละแต่ว่าชอบฟังเพลงเก่าชอบไปเปิดยูทูบเอาเพลงเก่าๆเนี่ยเอามาเปิดเหมือนย้อนบรรยากาศเก่าๆกลับไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ชันวัดบ้านที่อยู่เนี่ยอยู่ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ๋อเพชรบูรณ์นี่ก็นี่ไงบ้านพี่โอ้ไงพี่โอ้นะเพชรบูรณ์นี่จะมีภูเขาเยอะนะฮะเพลงแม่จ๋าเหรอฮะเดี๋ยวร้องไห้หาแม่ของนกแรจะเปิดปิดท้ายให้ก่อนเข้าสู่เพลงปกตินะครับเดี๋ยวนะดีเจขอดูแป๊บนึงแม่จ๋าของเจี๊ยบพิสุทธิ์ล่ะครับดีเจขอดูในคอมแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงแม่ให้ครบก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าสู่เพลงปกติที่ค้างๆกันนะครับขอบคุณ Truly Tag ครับเลือกหาเบอร์สวยๆเบอร์มงคลนะโปรแพ็กเกจดีๆนะครับเลือกซิมจาก Truly Tag กันได้เลยมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเนี่ยให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะเค้าเรียกว่าไปเจอไปสอบถามหาซื้อเบอร์สวยๆกันได้เลยครับนะเดี๋ยวจะขอเตรียมเพลงของที่พี่ที่ขอไปสักครู่หนึ่งนะครับเนาะเอาไว้ว่าฟังเมื่อคืนแล้วรอบนึงค่ะแต่ฟังอีกรอบไม่เป็นไรรีลานอีกรอบอะไรกันเนาะเรื่องหลอนใช่ไหมฮะถ้ามีเรื่องแทรกจะแทรกเข้ามาสักหน่อยนะครับเนาะให้ฟังเอาเป็นของนกแรก่อนไหมมันเป็นเพลงวัยนะขั้นกลางเพลงวัยหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับนะนี่ร้องไห้หาแม่หรอนกแรนี่ก็เก่าแก่เหมือนกันเด้อนะฮะนกแรดอยเต่านี่นะเพลงโจ๊กมากเลยอ่ะ

หนึ่งเพลงสนุกๆนะครับชื่อเพลงว่าแม่จ๋าแม่น่ารักดีนะครับเพลงนี้นะของนกแร่สมัยก่อนก็จะมีเพลงประมาณนี้นกแร่นะฮะเออนกแร่นกแร่นะส่งมาก็เปิดให้ฟังนะจ๊ะวันนี้เปิดเพลงแม่หลายเพลงนิดนึงนะฮะนะขอยิงเพลงไหมช่างเบิร์ดสรรหาว่าชอบเพลงนี้ก็เลยขอมานะฮะนี่ช่างเบิร์ดนอกจากเขาชอบเพลงเก่าแล้วก็ชอบเรื่องผีนะจะไว้ฟังว่าจะส่งคลิปผีให้พี่ช่างเบิร์ดดูสักหน่อยเดี๋ยวจะไปคัดมาก่อนนะครับนะอีกหนึ่งเพลงได้ไหมเนาะเดี๋ยวเข้าสู่เพลงปกตินะครับที่ฝากไว้นะครับนะเอ๊ะอันนี้เพลงนี้มันเป็นเพลง AI หรือเพลงจริงอ่ะ

พลงนี้เสียงเหมือน AI ร้องเนาะว่าปะแต่เป็นเสียงคนร้องจริงๆใช่ไหมฮะวัสสุแสงสิงแสงสิงแก้วนะครับชื่อเพลงว่าแม่จ๋าเออนะครับไอเป็นเพลงใหม่นะไม่ใช่เพลงเก่าตอนแรกดีเจเขาจะเป็นเพลงเก่าหรือเปล่านะฮะเป็นเพลงใหม่เพลงใหม่นะครับเปิดให้ฟังด้วยช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับ4 โมงเย็น 17 นาทีอาจจะเราเคลียร์เพลงกันวันนี้เพลงแม่เยอะหน่อยนะครับแม่มามาช่วงนี้4 โมงเย็น 17เดี๋ยวมีเรื่องเปรตมาเล่าให้ฟังเปรรถเปรรถนะฮะเวลาด่าเพื่อนอย่าไปด่าว่าเปรตด่าว่าเปรรถเอานะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเดี๋ยวขอเปิดขอเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราเล่นเพลงแม่ไปครบและจบแล้วนะฮะพี่สนวัดดีใจครับตอนนี้ขับรถอยู่โซนนี้ฝนตกแล้วครับโซนไหนพี่ส่งคลิปมาให้ดูนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังตกเลยถนนเส้นคันคลองหรอเออทางนั้นตกแล้วฮะโอ้ทางสนามบินยังไม่ตกเด้อยังปกติอยู่เพราะมันใกล้ดอยไงฮะดอยสุเทพแต่ดอยหลืบทั้งนั้นนะทั้งเผือกดอยตรงนั้นนี่คือแบบว่ามืดฝนแล้วนะครับแยกคูคำเนาะนะฮะทางแยกสนามบินนี่ไม่มีนะฮะที่เชียงใหม่ไม่มีนะครับก็ไม่ได้ไกลกันนะฝนฟ้านี่เขาเรียกว่าตกไม่ทั่วฟ้าตกไม่เท่าไม่ทั่วฟ้า พี่ก็รักมันร้องไงในมันร้องว่าไงในเพลงนี้

อยากฟังเพลงนี้เพลงดังในโซเชียลนะครับจริงไม่ได้เจอว่ามันเพราะดีนะเพลงนี้มันแปลกดีนะฮะพี่บอมเป็นคนอยากฟังแหละฮะพี่บอมเป็นคนบอกนะฮะพี่ออฟไลน์ขอเพลงเพราะพี่รักจริงนะฮะพี่บอมเป็นคนบอก

ครับเพลงนี้อามิบอกว่าวันนี้เปิดในโซเชียลในโซเชียลใน TikTok ต่างๆเนี่ยมีแต่เพลงนี้ทั้งวันเลยค่ะดีเจขาเล่นดูต่อๆเจอเล่นดูต๊อกๆนะฮะมีแต่เพลงที่เต็มโซเชียลทีเดียวนะฮะเพลงก็บอกว่าเจ้าของเพลงไม่ให้โคเวอร์เพลงนี้นะดีเจจริงเหรอฮะดีเจไม่ได้ตามสิคือเพลงอะถ้ามันจะมีกระแสมันก็ดังมาเฉยมันอุโน่เหล่าทองอะอะไรเพลงอะไรต่างๆก็ตามแต่ดอกอเมคุณฟังถ้าเสียงเพลงมันแปลกๆดนตรีแปลกๆคนจะชอบกันมันตลกดีนะเหมือนอุโน่เหล่าทองอะใช่ไหมมันก็แปลกๆนะคนจะชอบอะไรที่แปลกๆถ้าร้องดีๆธรรมดามันจะไม่ดังมันต้องมีอะไรที่แบบแหวกแนวนิดนึงเหมือนช่วงก่อนนู้นกับแบบเพลงที่มีงูออกมาอย่างเงี้ยตาดาดาดาดาดามันจะมีอะไรที่แบบเป็นท่อนให้เราได้แบบว่าได้คัฟเวอร์หรือว่าได้เล่นกับมันอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนเพลงนี้ก็ทำเสียงแปลกๆเสียงคล้ายๆอาจารย์ไข่มณีหัวหน้าบีบเสียงนิดนึงนะฮะอยากฟังเวอร์ชันเจนซีเจนเซตคัฟเวอร์เหมือนกันเนาะพี่โอ้เนาะว่าจะลองออกมาแล้วเป็นอย่างไรสำหรับเพลงนี้นะครับนะฮะ พี่ลงเล้งบางนาวดีเจครับตอนนี้ที่ลาซานแบริ่งกรุงเทพเริ่มมืดมาแล้วครับพี่เจเริ่มตกแล้วใช่ไหมฮะพี่สนว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกแบบนี้ต้องได้เวลา S99 พี่สนครับวันนี้วันแม่งชาตินะฮะทำความดีเพื่อส่วนรวมนะฮะทำความดีคือซื้อ S99 นะฮะ พี่เคยส่งภาพมาที่แยกกองแยกสันทรายนะครับบอกว่าตกหนักทีเดียวครับดีเจเมื่อกี้ที่เชียงใหม่สันทรายนะครับเนาะตอนนี้ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เจอกลุ่มฝนแล้วครับในหลายโซนทีเดียวที่เรดาร์ตรวจเจอนะครับเนาะอ้อมน้อยนะครับกระทุ่มแบนนะครับลากไปถึงแถวสุทธิปราการพระประแดงนะครับเนาะขึ้นไปทางนนทบุรีที่ตกเยอะจริงๆจะเป็นโซนของบางน้ำเปรี้ยวนะครับเนาะออกมาทางทิศตะวันออกนะฮะลำลูกกาปทุมธานีนะครับสุทธิปราการนะแล้วก็ลากมาฝั่งราชบุรีด้วยนะครับอาบุรีโพธารามนะครับนะด่านมะขามเตี้ยนะฮะกาญจนบุรีนะครับโซนนี้กำลังตกอยู่เลยนะฮะกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับส่วนภาคตอนออกไม่มีนะครับชลบุรีระยองต่างๆแกรงไม่มีนะฮะมีนิดนึงนะส่วนทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนนี้ไปตกเยอะอยู่แถวๆท่านี้ที่เชียงใหม่เนี่ยจะเป็นโซนของทางดอนแก้วแม่ริมทางสายเหนือแม่ริมแม่โจ้สันทรายนะครับส่วนตัวเมืองเชียงใหม่มันเฉียดเฉยๆพี่มันไม่ตกมันเฉียดไปในเมืองนะครับอีกโซนนึงจะเป็นโซนแถวๆสารพีนะครับเข้าไปฝั่งลำพูนนะครับเนาะป่าตึงลงไปทางป่าซางไปทางแม่วางสันตะตองบางโซนนะครับ

พิจิตรนะครับกำแพงนิดนึงกำแพงเพชรนะฮะแม่สอดจังหวัดตากนะครับส่วนภาคใต้ตอนนี้จะมีแถวสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์จะเป็นโซนของแถวขนอมนะฮะกาญจนดิษฐ์นะครับตกอยู่นะตกเยอะด้วยนะฮะสีชนลงมาที่ฉวางนะครับนะนครศรีธรรมราชปากพนังตกหนักเลยเชียงใหญ่นะครับนะอำเภอระโนดนะตกหนักเลยพัทลุงครับฟ้าแลบฟ้าร้องทีเดียวนะครับนายงจังหวัดตรังนะครับกันตังย่านตาขาวจังหวัดตรังจังหวัดตรังตกกันหลายอำเภอทีเดียวครับนะส่วนภาคใต้เนี่ยมีฟ้าแลบฟ้าร้องด้วยนะจ๊ะดีเจครับพี่จินตนาขอเพลงนี้หน่อยครับพี่จินตนาคิดถึงแฟนเก่าเหรอฮะเพลงบอกเป็นอย่างของก้องห้วยไร่จะเอาไหมเนี่ยฮะตุ๊กตาหน้ารถนะฮะพี่เชนวันนี้ใช่ครับที่ลพบุรีที่พี่เชนอยู่นั้นชานหรือเชนชานป่ะพี่ชื่อชานหรือเชนนะครับลพบุรีมีแดดครับลำสนธินะครับนะแดดสว่างสดใสดีนะครับพี่ต้าครับพี่ต้าเตรียมตัวหรือยังเย็นนี้จะไปดูคอนเสิร์ตซินดี้ฟูที่งานลำไยลำพูนนะครับวันแม่ดื่มเพื่อแม่ครับดีใจวันนี้ดื่มเพื่อแม่เหรอฮะโอ้แม่คงจะดีใจนะฮะหนึ่งเพลงเหนือหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าจะไปครับเพลงนี้ใสๆหน่อยพี่ดิวจากการหลวงเชียงใหม่บอกว่าการหลวงก็ตกแล้วเนอะแยกสนามบินตกหรือยังมาตกเถอะครับเนี่ยมันยังมาตกตั้งนานเนี่ยตรงแถวๆเนี่ยแถวยังเดี๋ยวสักพักน่าจะมาแล้วครับแยกสนามบินยังบัดตกเตื้อ

็นเพลงน่ารักๆนะครับจากเก๋นะครับชื่อเพลงว่าจะไปนะครับภาษาเหนือเนาะจะไปนี่แปลภาษาเหนือคุณฟังรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าไปนะจะไปจะไปเนอร์อย่าไปนะสั้นๆแค่นี้เองภาษาเหนืออาจจะฟังแล้วงงหน่อยนะฮะจะไปนะใช่ไหมครับพี่ดิวจะไปนะพี่ลงเล้งบอกว่าดีใจครับวันนี้วันแม่ปีนี้นะไปลงงานวิ่งเพื่อรับดอกมะลิมาครับที่ศูนย์เศรษฐกิจอากาศร้อนดีเหมือนกันนะฮะเอาพี่ลงเล้งวิ่งด้วยหรอออกกำลังกายเหรอฮะครับมีเหมือนจะมีแฟนรายการหลายคนเป็นนักวิ่งนะเหมือนเขาชอบวิ่งออกกำลังกายมีพี่อั๋นทาคุมิด้วยใช่ไหมฮะพี่อั๋นเนี่ยหน้าตาดีไม่พอนะฮะสุขภาพดีด้วยโปเต้ก็นักวิ่งนะโปเต้เห็นที่ดีใจชอบแซวทุกวันนี้เขาเป็นนักวิ่งเด้อนะฮะเวลามีงานมาราธอนต่างๆเนี่ยก็ชอบไปมีกิจกรรมไปวิ่งสังเกตคนวิ่งเนี่ยเขาจะแบบตัวบางๆหน่อยจะไม่แบบว่าพุงย้วยแต่ก็ไม่นะบางคนก็พุงก็มีเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญสุดเลยคือการดูแลสุขภาพถ้าเป็นเมื่อวานเห็นข่าวหนึ่งที่เขาแชร์มาฮะที่มีหนุ่มคนหนึ่งน้ำหนักเป็นร้อยโลมั้งที่เขาเดินขึ้นเขาอะสักที่ทางอีสานหรือเปล่าที่เหมือนกับจะต้องกลายไปลดน้ำหนักสักอย่างสุดท้ายเจ้าที่กู้ภัยได้หามกันลงนะฮะใครรู้ตัวเองตัวอ้วนอย่าไปเดินอย่าไปหักโหมนะครับค่อยๆทำไปออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านลดการกินลดเบียร์ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดข้าวที่มันเยอะๆลงเดี๋ยวน้ำหนักมันจะลดลงค่อยๆลดลงเองหรือออโต้เลยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าไปหักโหมกันละกันเนาะใช่ไหมครับพี่โอตอนนี้พี่โออยู่แถวๆ Starbucks นะครับโชว์ DC นะครับห้วยขวางนะฮะแวะไปหาวายเหรอฮะโอ้โหระวังทำวายคนล่วงนะพี่นะ Starbucks นะฮะ Starbucks นะฮะพี่เดียววันนี้ใจครับจะไปจะไปคือไปอยู่เด้อจะไปมาคือมาอยู่จะไปคือไปอยู่จะไปมาคือมาอยู่นะฮะเอามันจะกลับกันนี่แหละฮะจะปิ้นจะเล่นกันนอกนะมีเพลงใสๆหนึ่งเพลงครับอยากฟังเพลงตุ๊กตาหน้ารถนะครับนี่แล้วก็มีเพลงจากนี้ยังอยู่ไหมครับจากนี้นี่ไม่แน่ใจคนขออยู่เปล่านะฮะไม่อยู่แล้วมั้งสงสัยวานแอนด์ดอฟเนี่ยอยู่ไหมครับก้องห้วยไร่ครับบอกเป็นอย่างครับสวัสดีสาวกิฟต์ดารินดาด้วยละกันนะจ๊ะลืมดารินดาเป็นหนึ่งคนก็เป็นสาวนักวิ่งเหมือนกันนะฮะดาก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันนะพี่โอไปวิ่งหรือไปโชว์แข้งโชว์ขาอย่างลินดาฮะดูสิแต่งตัวนะฮะ

็นเพลงแบบว่าเสียงแบบเก๋ๆเนาะตอนที่รุ่นลามาตอนแรกตอนนั้นทุกคนงงมากว่าทำไมนักร้องทำเสียงแปลกๆเนี่ยแต่ปรากฏปัจจุบันเจอเจนซีเข้าไปแปลกหนักกว่าอีกโดยเฉพาะก่อนที่จะเปิดเพลงอะไรนะฮะแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจที่เขาทำเสียงแปลกๆอะฮะเจอเจนซีเข้าไปนี่หนักกว่าเดิมอีกนะฮะรุ่นลาถือว่าเป็นตัวแทนของเจนซีเจนซีในยุคนั้นนะฮะมาวันแรกเนี่ยขนาดเจดีเฟอร์คิมยังหัวล้อว่าใครร้องเพลงนี้ทำไมเสียงเขาทำเสียงเขาบีบเสียงแบบนี้ทำไมเขาแอบเสียงจังเลยอะเพลงนี้ขอไว้นะครับบอกว่าเพลงนี้ฝากให้กับพี่โจน้อยสองแคร์นะฮะพี่โจน้อยสองแคร์นะฮะเดี๋ยวจะขอเปิดอีก2เพลงได้ป่ะ2-3เพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังพร้อมยังวันนี้มี2เรื่องจะให้ฟังนะครับนี่ไงพี่อันทายคอมมี่มาทักทายครับดีเจทันนักแรกติดวิ่งข้างหลังติดใจบรรยากาศครับว้าวนะพี่อันนี่เป็นนักวิ่งนะฮะตอนนี้พี่อันอยู่ไหนส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับจุดชมวิวเหรอฮะที่ไหนอะพี่ดอยสุเทพส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับหลายคนนี่ชอบออกกำลังกายบางคนก็แอบแบบอีกแบบนึงเลยนะครับอย่างลูกของพี่เพชรนะฮะอันนี้ก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นการวิ่งแบบเขาเรียกว่าวิ่งอะไรอะวิ่งมาราธอนเหรอวิ่งไวๆฮะวิ่งปุ๊บนะรู้สึกว่าพี่เพชรได้รองเท้าหรือยังพี่อ่านไปซื้อรองเท้าที่ไหนอะวันเมื่อวานถามพี่เพชรถามว่ามีรองเท้าที่เป็นรองเท้านักวิ่งขายที่ไหนมีพี่เขยลำพูนนะครับแล้วก็มีลุงดาบบอกว่าแต่ว่าไปที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตชั้น3มีร้านสปอร์ตอยู่แล้วก็ร้านดีแคทลอนนะครับที่หลายสาขาอย่างที่ท่าแพก็มีดีแคทลอนนะฮะรองเท้าแบบออกกำลังกายฮะมีให้มีเยอะเลยในห้างฮะครับแต่ราคาจะแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าซื้อป๊อปแล้วดีเลยอยู่ยาวนะฮะไม่ต้องไปซื้อตามตลาดนัดราคา 3-4-500 แบบวิ่งไม่ถึงเดือน ก็ขาดแล้วของดีของแพงก็ทำดีมากราคาหลักหลายพันเนี่ยแบบแต่มันแข็งแรงมากเลยพี่เนิร์นนะฮะดีเจครับวันนี้บอกว่าวันแม่ดีเจขอวันนี้วันแม่ครับขอลาบนะฮะลาบเลือดสักเซตหนึ่งกันละกันนะฮะแล้วก็มีพี่สนบอกว่าดีเจครับเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีนักวิ่งใช่ไหมฮะขอวิ่งไปซื้อเหล้าแทนแล้วกันนะฮะแหมวิ่งไปซื้อเหล้าเหรอฮะฝนตกแล้วข้างนอกแยกสนามบินเพิ่งตกครับ 4:39 ฝนตกที่เชียงใหม่นะตกไม่เยอะนะฮะเท่าไหร่เดี๋ยวขออีกสัก2เพลงเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงลำวงมา1เพลงแม่ลำวงนายมองว่าดีเจครับวันแม่ขอเพลงแม่ลำวงกันแล้วกันพี่อ่านว่าดีเจครับที่ชั้น2เซ็นทรัลเฟสก็มีครับชื่อร้านซุปเปอร์สปอร์ตพี่เฟสแวะไปได้นะครับที่เซ็นทรัลเฟสก็ได้ใกล้ที่ไหนก็ไปได้อะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเฟสเมย่าที่พันทิพย์ก็มีนะฮะเมื่อวานก่อนที่จะไปงานที่พันทิพย์ที่เชียงใหม่พันทิพย์ห้างพันทิพย์อะก็จะมีร้านของ Adidas เหมือนกันนะครับ Adidas นะฮะก็จะมีรองเท้าเยอะแยะเลยนะครับหลากหลายรุ่นนะครับเนาะก็เรียกว่ายินดีแล้วฮะเดี๋ยวจะลองไปเดินหาสักคู่หนึ่งให้กับลูกชายสักหน่อยนะหนึ่งเพลงทิวครับจากวานแอนด์ดอลฟ์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจากนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอเปิดเพลงโจ๊ะโจ๊ะหนึ่งเพลงแม่ลำวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยก้องห้วยไร่แล้วมาเล่าเรื่องผีกัน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับจากนี้เพลงใสๆเย็นๆนะครับหยิบไปฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่ชายบอกว่าดีเจครับที่เชียงใหม่มีร้านขายอุปกรณ์กีฬาที่ไหนบ้างอยากได้ลูกฟุตบอลดีๆสักอันหนึ่งคุณผู้ฟังแนะนำที่ไหนดีอยากได้ลูกบอลนะฮะพี่อันทาคุมินะครับหรือคุณผู้ฟังท่านอื่นเคยซื้อลูกฟุตบอลหรือว่าซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ไหนที่ดีๆบ้างเดี๋ยวจะเสิร์ชในออนไลน์นั้นก็ควรจะขึ้นเป็นที่แรกๆก็คือดีแคทลอนนะครับดีแคทลอนเลยเอาสาขาประตูท่าแพหรือสาขาไหนก็ตามแต่ลองเสิร์ชดูสปอร์ตทาวดีแคทลอนก็คือซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่นะครับดีแคทลอนนะครับร้านชื่อภาษาอังกฤษนะฮะข้างในได้ของเยอะมากเลยนะครับร้านสปอร์ตทาวก็มีเหมือนกันนะฮะเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะชั้น2นะฮะก็จะมีอุปกรณ์กีฬาเยอะเลยนะที่ขายในนั้นนะฮะนะครับมีแค่ลอนสาขาประตูท่าแพนะฮะนี่นะฮะแต่ลูกบอลดีๆเอาไว้ใช้นะฮะดีแค่ลอนหางดงก็มีนะนะครับหลายสาขานะครับเนาะเสียหายกันมาได้กันละกันนะนะฮะแสดงว่าหลายคนชอบออกกำลังกายกันเนาะนะครับเนาะร้านวรวัฒน์ชั้น2การหลวงก็มีนะจริงเหรอครับพี่ร้านวรวัฒน์เนี่ยนะพี่เลิฟว่าร้านวรวัฒน์ชั้น2การหลวงก็มีเด้อจริงดิพี่เลิฟเคยไปซื้อหรออ๋อโอเคนะฮะกับลูกฟุตบอลนี่นะอ๋อพี่เลิฟเคยไปซื้อใช่ไหมฮะโอเคนะครับนะฮะเป็นของนายสู้ทักทายพี่สู้นายสู้เรียกอะไรกันครับเมื่อกี้แอดไลน์เข้ามานะครับทักทายเดี๋ยวกันบอกว่าดีเจครับมารอฟังเพลงแม่ลำวงครับดีเจมารอฟังเพลงแม่ลำวงนะฮะได้เลยงั้นช่วงนี้ดีเจขอเปิดเพลงวายหนึ่งเพลงได้ไหมขอเปิดเพลงวายหนึ่งเพลงแล้วก็ขอเปิดเพลงชายหนึ่งเพลงของก้องห้วยไร่บอกเป็นหยางสองเพลงสองอารมณ์นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงก้องห้วยไร่เสร็จแล้วจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังสักสองเรื่องก่อนจบรายการในช่วงเวลาของห้าโมงเย็นนะครับมางั้นช่วงนี้ขอลำวงสักชุดหนึ่งแล้วกันสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะเพลงนี้เดี๋ยวให้พี่ต้านะครับซ้อมเต้นก่อนเดี๋ยวเขาจะไปงานลำไยลำพูนนะครับจะเป็นงานลำไยลำพูนเพราะวันนี้สุริฟูจะมานะครับมาเต้นหนึ่งเพลงแล้วกันกับเพลงแม่ลำวงนะเพลงพี่น้องไตนะครับไม่ซุ้มค่ะ

0: นุกจังเลยเพลงนี้นะครับแม่แม่รำวงนะครับนางเข็มคำนะชอบมากเลยชอบนางเข็มคำนะชอบชื่อนางเข็มคำว่ะเห็นดาวกู้หน่อยใช่ไหมมันจะฟังออกนิดๆ นะเมื่อกี้อยู่เฮือนมุงคาหันดาวตัวเห็นดาวทุกหน่วยทุกแก่นทีเดียว
1: เวลามงไฮเนอร์เพื่ออยากเจอลาลา
0: ลาลา
1: เมันแขน
0: หัวไผ่เมียมันเด้อนะหัวไผ่เมียมันนะจับมือไว้ดีๆเด้อนะฮะอย่าให้หลุดมือกันไปเด้อนะฮะสนุกดีเหมือนกันนะให้หนึ่งเพลงพอเดี๋ยวจะเข้าเรื่องผีไม่ได้สนุกเกินนะฮะขอนกหวีดหนึ่งรอบมานกหวีดหมดรอบแล้วครับลงเวทีครับแพ้ให้เพลงเดียวพอวันนี้เหมาเพลงเดียวนะครับวันนี้เหมาเพลงเดียวพอนะฮะขอเปิดกล้องให้ได้หนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเรื่องหลอนกันเพราะว่าวันนี้เรายังค้างหนึ่งเรื่องนะฮะไอ้กล้องห้วยไล่ครับเพลงนี้บ่อเป็นหยังเนี่ยนี่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะอยากฟังก็เปิดให้ฟังในช่วงเวลานี้เลยครับนะพี่จินตนายขอเพลงนี้ครับพี่จินตนายคิดถึงแฟนเก่าเหรอฮะ

จากพี่ก้องห้วยไร่นี่ก็จะเรียกว่าบอกเป็นอย่างไม่เป็นอะไรนี่นะไม่เป็นอะไรเลยนะครับอ่ะมาในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นพอดีคุณผู้ฟังครับหลายคนก็เริ่มจะเลิกงานกันจริงๆวันนี้หลายคนก็วันนี้หายไปเยอะเหมือนกันคนที่ทำงานประจำวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะหยุดงานกันนะครับแต่บางคนก็โผล่มานะอย่างดารินดาวันนี้ดารินดาหยุดใช่ไหมข้าราชการครูเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอบต.อบจ.ต่างๆก็หยุดกันนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาทำงานกันปกตินะครับคุณผู้ฟังมีความเชื่อหรือว่าใครที่เคยพกตะกรุดไหมฮะจริงๆตะกรุดก็เป็นถือว่าเป็นปกตินะฮะใช่ไหมตะกรุดนะเนาะตะกรุดเศรษฐีตะกรุดร่ำรวยตะกรุดป้องกันคุณใสอะไรอย่างเนาะมันก็มีหลากหลายมากมายแต่มันมีบางกรณีนะครับที่เขาเรียกว่าคนที่ทำคุณใสนะเขาเอาของไม่ดีใส่เข้าไปนะฮะบางที่ทำมาจากกระดูกผีตายโหงอะไรเงี้ยเอามาปั่นเอามาป่นแล้วก็ใส่เข้าไปในข้างในตะกรุดหรือใดๆหรือเอามาหลอมใหม่นะครับหรือที่มันเป็นของผีตายโหงตายห่าต่างๆนะฮะเอามาทำบางครั้งบางทีอาจจะเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นได้วันนี้มีเรื่องหลอนนะฮะของสาวคนนี้กับสานี้รู้จักสานี้ไหมสานี้ได้เป็นนักร้องนะฮะนักร้องของ AF Academy Fantasia วันนี้มี2เรื่องครับมีเรื่องตะกรุดหลอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเปรย์รถนะฮะเรื่องของเปรตนะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้พร้อมจะฟังหรือยังจ๊ะนะครับดานิดาบอกว่าหยุดจ้านอนพักผ่อนทั้งวันเดียวก็ดีแล้วดานิดานะหยุด1วันก็พักผ่อนชาร์จพลังเนาะก่อนกลับมาทำงานอีกรอบนึงนะฮะดานิดามีเครื่องรางของขลังมั้ยฮะเราอ่ะมีเครื่องรางของขลังมั้ยปกติเนี่ยคนเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากทำมาค้าขายขึ้นเนาะเขาก็ต้องมีของนะฮะทุกที่มีบางคนมีแมวกวักนางกวักบางคนมีมหาเสน่ห์ต่างๆใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องของซานิครับคุณผู้ฟังดารานักร้องนะฮะหลายๆคนเนี่ยเขาต้องการนะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของเย็นนี้พร้อมจะฟังหรือยังจ๊ะนะครับดานิดาบอกว่าหยุดจ้านอนพักผ่อนทั้งวันเดียวก็ดีแล้วดานิดานะหยุด1วันก็พักผ่อนชาร์จพลังเนาะก่อนกลับมาทำงานอีกรอบนึงนะฮะดานิดามีเครื่องรางของขลังมั้ยฮะเราอ่ะมีเครื่องรางของขลังมั้ยปกติเนี่ยคนเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากทำมาค้าขายขึ้นเนาะเขาก็ต้องมีของนะฮะทุกที่มี

งานต่างๆอยากจะให้เงินเข้ามานะฮะงานเข้ามาเขาต้องใช้วิธีการมูเตลูมูเตลูคือการหาเครื่องรางของขลังทั้งของดำของขาวเนี่ยเอามาใช้เอามาบูชาแล้วก็จะนำพาในซึ่งเรื่องราวของชื่อเสียงเงินทองมานะครับเช่นกันกับซานี่ AF ครับคุณผู้ฟังย้อนกลับไปนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว AF ตอนสมัยที่กำลังดังๆใหม่ๆนะครับก็ปรากฏว่าซานี่ก็เลยมีคนแนะนำมาว่านี่ซานี่อยากแบบได้งานเยอะๆไหมพี่มีของมาเสนอให้นะสนใจป่ะอันนี้เขาเรียกว่าตะกรุดเศรษฐีจริงเหรอพี่มันดีจริงเหรอมันดีเอาไปบูชาไหมลองก็ได้นะลองก็ลองนะฮะสานี่ก็เลยตัดสินใจนะฮะเขาเรียกว่ารับตะกรุดเศรษฐีมาเอามาบูชาเอามาเก็บไว้กับตัวเอามาเก็บไว้ในหิ้งพระด้วยนะครับก็โอ้โหปรากฏว่าพอเอามาปั๊บเนี่ยเชื่อไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับงานไหลเข้ามาเลยนี่มีคนติดต่อเข้ามาน้องไปร้องเพลงงานนี้ไหมรับจ้างแบบเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายแบบนั้นมาตลอดเลยยุคนั้นก็เลยว่าเฮ้ยพี่มันดีจริงๆนะนะฮะมันดีจริงๆนะฮะพกติดตัวตลอดเลยนะครับในระหว่างที่พกติดตัวก็รู้สึกแบบเหมือนไม่อยู่คนเดียวในตอนนั้นนะไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับทีนี้พอทุกอย่างมันดีปั๊บก็เริ่มโลภมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องมีของแบบว่าที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบมีเงินมากกว่านี้นะฮะก็เลยตัดสินใจสอบถามว่ามีอะไรที่เป็นของดีอีกไหมพี่คนที่รู้จักเขาบอกว่าอันนี้เอานี่ไหมมันมีอีกอันนึงนะเขาเรียกว่ามนต์เสน่ห์ดอกไม้มนต์เสน่ห์ดอกไม้เคยเห็นไหมฮะมนต์เสน่ห์ดอกไม้นะครับมนต์เสน่ห์ดอกไม้นี่เป็นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่คนต่างๆเนี่ยเขาจะพกกันคนดังดาราต่างๆเนี่ยจะช่วยในเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นการพูดจาปราศัยเวลาพูดอะไรไปนะคนจะโน้มน้าวจะทำให้คนคล้อยตามเหมือนกับคำวาจามันจะมีคำวาจาทำให้คนแบบคล้อยตามพูดอะไรใครๆก็เชื่อนะครับมนต์เสน่ห์ดอกไม้เป็นเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางวัตถุมงคลที่ใช้ดอกไม้นะฮะว่านดอกไม้เป็นมวลสารหลักนะฮะจัดเป็นสุดยอดเครื่องรางสายเมตตามหานิยมนะฮะมหาเสน่ห์และโชคลาภครับมีมาตั้งแต่โบราณดอกไม้และพืชพันธุ์บางชนิดมีความเชื่อว่ามีพลังเล่นรับนะฮะเสน่ห์มากมายในตัวเองนะครับนี่มนต์เสน่ห์ดอกไม้มีหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่ออิผมพ่อเลี้ยงวัดจอมเกตนะครับเด่นด้านเรื่องเมตตาคนรักอินดูตะกรุดผงดอกไม้ทองนะฮะเน้นการเจรจาค้าขายสีพึ่งเกสรดอกไม้นะครับอันนี้ก็มีน้ำมันพรายด้วยมีน้ำมันพรายด้วยนะครับและเกสรดอกไม้9ชนิดนะครับสำหรับทาริมฝีปากเพิ่มเสน่ห์ในการพูดเวลาพูดอะไรไปแบบคนจะเชื่อคนจะหลงไหลปรากฏว่าซานี่ก็รับมาสิฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้มนต์เสน่ห์ดอกไม้เขาทำมาจากอะไรข้าจะทำมาจากน้ำมันพรายผีตายหงตายหาก็เป็นได้ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเท่ากระดูกฮะเอามาปั่นใส่เข้าไปก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะปรากฏว่าโอ้โหตอนเอามาใหม่ๆโอ้โหคึกคักเลยไปไหนมาไหนเนี่ยคนพูดจาปราศัยคนลุมร้อมสมัยนั้นเป็นนักร้องด้วยอาจจะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติด้วยเพราะนักร้องเนาะสมัยนั้นดังไง AF อะ Academy Fantasia ยุคเดียวกับพัชชาอย่างเงี้ยใช่ไหมยุคเดียวกับออฟปองศักดิ์สมัยก่อนนะฮะทีนี้พอมีการใช้ไปใช้มาปั๊บซานี่รู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านเวลาทำอะไรอยู่ที่บ้านมันจะมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กหรือสักพักแล้วจะมีอาการขนลุกสู้ว้าวขึ้นมาเอ๊ะเหมือนมีใครจ้องมองหันไปมองก็ไม่มีใครทั้งที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับจนกระทั่งอาการแปลกๆมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยนิ่งอยู่คนเดียวกำลังนอนอยู่สะดุ้งตื่นได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกในบ้านตัวเองนะฮะต่างๆแล้วนะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกุมารทองหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็มีกุมารทองเลี้ยงด้วยทีนี้เขาบอกว่าคนที่เลี้ยงของเยอะๆนะมันจะตีกันมันจะทำให้เกิดเรื่องราวของต่างๆนานานะฮะทีนี้มีวันหนึ่งนะฮะวันนั้นเนี่ยซานี่ก็เดินทางกลับมาจากงานข้างนอกบ้านช่วงค่ำๆ 4-5 ทุ่มนะก็เข้าบ้านมาก็เดินมาขึ้นบ้านมาเดินขึ้นบันไดรู้สึกว่ามีคนเดินตามรู้สึกว่ามีคนเดินตามแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กเป็นเสียงเท้าแล้วเดินขึ้นบันไดแล้วก็หันไปมองเอ๊ะก็ไม่มีใครนะก็เดินต่ออีละเดินปั๊บเราหยุดปั๊บมันหยุดตามเดินปั๊บมันหยุดตามไปแค่สองสามรอบก็ลองเดินอีกรอบนึงแล้วก็ตัดสินใจหันวุบเลยนะฮะในจังหวะที่หันวุบนั้นนะฮะเขาเห็นเป็นร่างเงาดำนะฮะอยู่ข้างหลังเขาวุบแล้วก็แวบหายไปอย่างไวเลยนะฮะซานี่ตกใจร้องกรี๊ดลั่นนะฮะแม่วิ่งมาดูนะเกือบตกบันไดเขาบอกว่ามีร่างเงาดำอยู่ข้างหลังประกบเขาเลยตกใจมากกรี๊ดลั่นทีเดียวนะฮะแม่วิ่งมามีอะไรนะฮะต
กออกตกใจขวัญหายแม่หนูเจอเงาดำ

ไม่รู้นะฮะอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะตกใจกันก็เลยเอาเขาไปนอนพักก่อนในห้องก่อนนะฮะก็เลยคุยกับแม่แม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนนั้นแม่บอกว่าเฮ้ยซานิไปเจออะไรมาเปล่าไปลบหลู่ศาลเจ้าที่เจ้าทางเลยหรือเปล่าซานิก็บอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะแม่หนูได้ยินแบบนี้มานานแล้วนะในบ้านเรานี่แหละในบ้านเลยไม่ได้จากข้างนอกคือออกไปข้างนอกก็มีบางครั้งมันอยู่ในรถนะเสียงก๊อกก๊อกในรถตัวเองในครับแล้วก็กลับมาบ้านนี่ยิ่งหนักเลยก็เลยเริ่มคิดว่าแม่หรือว่ามันจะเป็นพวกของดำของตะกรุดพวกคุณใสที่เราเอามาหรือเปล่าเพราะว่าของพวกนี้เราไม่รู้ว่าเขาทำมาจากอะไรต่อหน้าที่เขาเอามาให้เราบูชาเช่าเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเป็นของดีของสายขาวแต่ว่าเบื้องหลังมันจะอาจเป็นพวกของตะกรุดเป็นกระดูกเท่าฐานผีดินเจ็ดป่าช้าก็เป็นได้ใครจะไปรู้แม่นะแม่เลยว่าเอ๊ะเอาไงดีถ้าเราเอาออกเอาไปคืนเขาเลยงานที่เรากำลังรุ่งตัวนี้มันจะหายไปหรือเปล่าก็เลยคุยกันก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรก็เลยอยู่เฉยๆมาอยู่มาวันนึงนะฮะก็ครับอยู่ในห้องตัวเองนะรู้สึกแบบแปลกๆเหมือนเดิมรู้สึกไม่อยู่คนเดียวฮะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบโมโหละรู้สึกแบบอยากออกจากร่างกายอยากออกจากตัวเองนะฮะก็เลยยืนอยู่เฉยๆในห้องนะครับแล้วก็มองดูไอ้ตะกรุดที่เอาวางไว้ในหิ้งพระนะฮะตะกรุดแล้วก็พวกมนต์เสน่ห์อะไรต่างๆนี่ก็เอามานะก็เลยอยู่ดีก็ตะโกนขึ้นมาซานนี่ว่าไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีก็ตะโกนมาว่าเฮ้ยซานนี่เขาจะเป็นคนห้าวๆเหมือนทอมนะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงแน่จริงนะถ้ามึงเก่งกว่าพุทธคุณสายขาวของพระของเจ้านะมึงก็ออกมาสิวะอย่างนี้นะมึงก็ออกมาเลยนะฮะถ้ามึงเก่งกว่าพุทธคุณสายขาวของพระของเจ้าออกมาสิอย่ามาวับวับแบมแบมแบบนี้กูไม่ชอบนะเว้ยประมาณนี้นะฮะเป็นผู้หญิงแต่ว่าห้าวๆหน่อยนะคุณฟังใช่ไหมวับแวบเดี๋ยวพอพูดเสร็จแป๊บเดียวนะฮะไอตะกรุดหรือว่าของข้างล่างของขังที่วางบนหิ้งพระนะครับล่วงลงมาเพาะนะฮะแตกเปรี้ยนะครับแล้วก็กระจายเลยนะฮะพวกอะไรที่คุณใส่อะไรที่อยู่ข้างในหลุดออกมาเลยสันนิกรีดลั่นครับวิ่งนะฮะวิ่งไปหาแม่หนักกว่าเดิมอีกรอบนี้นะฮะก็เลยตัดสินใจไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วนะฮะก็เลยเอาไปคืนนะเก็บเอาไปคืนบอกว่าขนลุกมากตอนนั้นนะฮะเหมือนมีคนอยู่ในห้องตัวเองอะฮะเหมือนเขาปัดลงอะฮะอย่างนั้นเลยทีเดียวจากนั้นก็มาก็ไม่เคยเอาของพวกนี้เข้าบ้านอีกเลยก็จะมีแค่พระเนี่ยของสายขาวอย่างเดียวก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยของพวกนี้มันมีจริงๆนะเว้ยมันมีจริงๆนะคุณผู้ฟังนะฮะบางครั้งดีเราไม่รู้ว่าเขาทำมาจากอะไรสายดำสายดาร์กหรือเปล่านะแต่ถ้าของดีก็ว่ากันไปนี่คือเป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังตะกรุดเศรษฐีแล้วก็มนต์เสน่ห์ดอกไม้ซึ่งไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรด้วยนะครับเรื่องนี้หลอนทีเดียวนะฮะแต่คุณฟังแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าในบ้านของตัวเองนะครับของดำดารินดาครับดารินดามีของดำป่ะหรือว่าตัวดำอยู่แล้วอุ้ยบูลลี่นะฮะนะอันนี้คือเรื่องราวของซานีนะครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเนี่ยฮะไหนใครเคยมีประสบการณ์หลอนๆไหมฮะเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวขออีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายกันเนาะเรื่องต่อไปเราจะเปลี่ยนเรื่องกันจะไปเรื่องราวของเปรตรถครับเปรตคุณฟังเชื่อว่าเปรตมีจริงไหมฮะเชื่อว่าเปรตมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของเปรตกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางครั้งบางทีเรื่องพวกนี้คุณฟังถ้าไม่เจอกับใครเนี่ยก็ไม่เชื่อแต่ถ้าใครเจอแล้วเขาก็จะสติหลุดไปเลยก็จะหลอนเขาเรียกว่าสติหลุดหายไปเลยนะครับน่ากลัวน่ากลัวนะฮะอย่าไปบูชาอะไรพร่ำเพรื่อนะครับของพวกนี้บางทีมันอาจจะเข้าตัวก็เป็นได้นะฮะหรือลอยไม่อยู่คนเดียวนะฮะขอหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาเรื่องราวของเปรตกันนะฮะ

จากจอยพุทธศิษย์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าดวงเดือนนะครับคืนนี้จันทร์สว่างนะฮะจันทร์สว่างจันทร์แจ้งเนาะเมื่อกี้เราคุยเรื่องราวของเครื่องรางของขลังใช่ไหมเรามาคุยเรื่องเปรตกันดีกว่าคุณผู้ฟังมีความเชื่อเรื่องของเปรตหรือเปล่าเอ่ยนะคนพุทธนี่นะฮะก็จะมีความเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เนาะเรื่องเปรตเรื่องของวิญญาณอะไรอย่างนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่เดือจินตนาการแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรนะเรื่องนี้ถูกเล่าไว้โดยพี่วิทย์นะครับไม่ใช่พี่ไทเปอร์นะพี่วิทย์ที่ดีเจเล่าให้ฟังวันก่อนไงที่ว่าพ่อเขาโดนเหมือนกับคล้ายๆเหมือนหมอผีเขมรไงจำได้ปะวันก่อนนะที่ว่าแม่เขาโดนล้วงอะที่ว่าแม่ท้องแก่แล้วมียายแก่มาลูบท้องฮะมาลูบเหมือนแบบต้องการเอาเด็กอ่ะไปอยู่ด้วยอ่ะจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังวันก่อนแล้วก็จกเข้าไปข้างในนะแม่ร้องกรีดลั่นนะเขามาช่วยกันจับยายปอบยายเปรตแล้วก็นางก็หายวิ่งเข้าป่าหายไปน่ากลัวมากเลยของคาเบนนะครับอีกหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่วิทย์นะครับที่ได้เล่าเอาไว้วิทย์นี่เป็นนักร้อง Academy Fantasia ในยุคนั้นนะครับซึ่งก็สมัยนั้นคือดังละอ่ะแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ตามวัยเนาะตามเจนตามวัยตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังยุคสมัยนั้นยุคที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นกล้องเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับมีแต่โทรศัพท์ที่เป็นปุ่มกดอย่างเดียวเลยในยุคนั้นนะฮะพี่วิทย์นะครับเขากับทีมงานเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีวัดหนึ่งเขาเรียกวัดเปรตเขาเรียกว่าวัดป่าหลักร้อยคุณผู้ฟังลองไปเสิร์ชดูในออนไลน์ดูวัดนี้เขาจะทำรูปปั้นเปรตเคยเห็นเนาะในออนไลน์ที่เขาแชร์กันเนาะที่เป็นเปรตตัวสูงๆอะฮะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีนรกมีต่างๆเขาจะทำเป็นแบบจำลองขึ้นมาเพื่อให้คนได้ศึกษานะครับเรื่องราวของธรรมะต่างๆนานาแต่ยุคนั้น20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันยังเพิ่งเริ่มต้นของการสร้างอยู่เริ่มมีการขึ้นโครงเริ่มมีการสร้างต่างๆนะฮะมากมายวันนั้นเขาเล่นดนตรีเสร็จที่ในผับร้านเหล้าในประมาณสักตีสองก็ออกมาคือพักโรงแรมนะแต่ออกมาแต่เอามอเตอร์ไซค์บอกว่าเฮ้ยคืนนี้เราไปดูเช้านี้เราไปดูเปรตกันไหมที่วัดเขาบอกว่าตอนนี้กำลังดังนะดังนะเขาชื่อว่าวัดป่าหลักร้อยที่โคราชนะฮะก็เลยพอหลังจากที่เสร็จจากการเล่นคอนเสิร์ตดนตรีแล้วก็ไปกินก๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวกินข้าวต้มกันตอนเที่ยงคือตอนตีสองตีสามกว่าจะออกจากร้านข้าวต้มก็ประมาณตีสามด้วยความวัยรุ่นเนาะตอนนั้น20ต้นๆคือขนองแล้วเลยขับมอเตอร์ไซค์กันไปกันอยู่5คนมอเตอร์ไซค์2คันนะซ้อนสามกันไปอัด2อัด3กันไปนะฮะก็ขับรถไปมอเตอร์ไซค์โอ้โหแล้วทางแบบคดเคี้ยวเลี้ยวรถมากเป็นเรื่องราวของในป่านะฮะสมัยนั้นไฟทางไม่มีเลย Google Map ก็ไม่มีต้องเดาทางสุ่มไปก็พานขับมอเตอร์ไซค์ไปประมาณตี3ไปเรื่อยๆนะว่าโหยจะหลงทางหรือเปล่าเนี่ยนะนะฮะก็เลยไปเจอปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะเป็นปั๊มเล็กๆปั๊มหลอดนะฮะก็เลยจอดถามว่าเนี่ยลุงๆนะจะไปวัดเปรตเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอ๋อข้างในนี้เข้าไปอีกเข้าป่าไปนิดนึงนะแต่ทางมันจะลดเลี้ยวเคี้ยวโคตรแต่นะมันจะมีแบบขึ้นเขาลงเขามันจะชันหน่อยอย่าไปขับไวนะไอ้หนุ่มค่อยๆขับกันไปก็เลยขับกันไปตามถนนหนทางนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางหักศอกก็ว่ากันไปก็ไปเมื่อไหร่ก็ไม่ถึงสักทีมันไกลเนาะเป็น10กว่ากิโลก็ไปเจอจะเข้าถึงหมู่บ้านละไปเจอคนตอนนั้นเริ่มสว่างแล้วคนต่างจังหวัดเขาจะตื่นไวประมาณ 4:00 นะเขาตื่นแล้วนะฮะก็มีนั่งคุยกันอยู่ก็เลยจอดรถถามว่าเนี่ยจะไปวัดเปรตนะวัดที่ว่าเนี่ยป่าหลักร้อยตรงไหนเขาบอกอ๋อไม่ไกลละโล2โลถึงแล้วข้างในเนี่ยขับเข้าไปนะมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทีนี้สังเกตมันจะมีเปรตสูงๆอยู่มันจะมีเปรตรูปปั้นอยู่ตั้งมาอยู่ถ้าถึงแล้วแสดงว่าถึงแน่นอนนะครับก็โอเคขอบคุณมากครับตอนนั้นก็ประมาณสักตี4กว่าใกล้ๆสว่างละเริ่มมีแสงลำไรละต่างจังหวัดเนี่ยมันจะสว่างไวเนาะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนี่นะฮะก็ไปก็ขับไปเรื่อยๆปรากฏไปถึงจะถึงนะฮะไปเป็นโค้งเลี้ยวหักศอกปรากฏว่าเจอเปรต2ตนยืนสูงแล้วเป็นรูปปั้นนะสูงๆเลยสูงประมาณเหมือนเสาไฟฟ้ายืนอยู่นั่นไงเจอวัดแล้วที่รูปปั้นนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยวไปนะเมื่อกี้เราโอ้โหเราไปหลายที่หลายทางเราหลงทางกันหลายที่เลยกว่าจะมาถึงปลายทางนะครับก็เลยจอดแต่ทีนี้จุดที่เขามองไปเนี่ยก็เป็นเปรตตัวสูงๆสีดำๆนะครับมีมือใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีหัวยาวๆนะครับแต่ทีนี้ในหนึ่งในสมาชิกวงบอกว่าเปรตนี่หรอไอ้รูปปั้นหรอเขาทำเหมือนจริงเนาะดูสิมันพลิ้วๆด้วยนะเหมือนแบบมันขยับตัวได้มันพลิ้วๆนะแบบโอ้ยกินเหล้ามาแล้วตาฝาดหรือเปล่านะเนี่ยมันพลิ้วๆนะเหมือนมันขยับได้นะอันนี้รูปปั้นนะฮะตรงนี้แหละก็เลยพานขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงบอกถึงจริงๆไม่ฟังเป็นวัดจริงๆปรากฏว่าถึงประมาณตีห้าพอดีตีห้าพระตื่นเช้าเนาะ
ทะเรามาชะเง้อชะแงะใครมาบอกไฟยังเปิดอยู่ก็เลยว่าอ้าโยมมาทำอะไรบอกมาเที่ยวก็โอ้โหทำไมมาเช้าจังเอาเข้ามาข้างในก่อนก็เลยพากันมาว่าเนี่ยพอดีผมมาเล่นคอนเสิร์ตที่ตัวอำเภอตัวเมืองนะฮะเห็นบอกว่าวัดกลางดังอ๋อวัดกลางดังมาเที่ยวเหรอใช่มาเที่ยวงั้นเดี๋ยวเข้ามานั่งพักก่อนเดี๋ยวลุงพี่จะเปิดวัดอะไรก่อนอะไรก็ว่ากันไปกวาดลานวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มานั่งพักในกุฏินะครับในช่วงนั้นพี่วิทย์แล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยมีรูปปั้นเปรตเยอะเนาะเมื่อกี้เห็น2ตัวสูงๆนะฮะนะทำกันแบบว่าเป็นล่ำเป็นสันเลยหลวงพี่เนาะหลวงพี่ก็เลยนิ่งไปเห็นเปรตหรอเห็นยังไงรูปปั้นหรอใช่2ตัวมายืนแบบสูงมากเลยก็บอกเออเนี่ยเขาบอกว่าท่านชาวบ้านบอกว่าเห็นถ้าเปรตเห็นเปรต2ตัวแสดงว่ามาถึงแล้วถึงแล้วไงครับหลวงพี่ก็นิ่งไปได้พักนึงก็โอเคไม่เป็นไรก็หลวงพี่ก็เดินไปแต่เดินทำหน้าแบบทำหน้าแบบนิ่งๆไปนะฮะสักพักนึงนะฮะก็เลยรอให้มันสว่างนิดนึงนะฮะก็เลยเริ่มรู้สึกสงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมหลวงพี่นิ่งไปอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยนั่งมาคุยกันว่าเออเนี่ยหลวงพี่จะเดินดูวัดก่อนนะอ่ะเดินดูนะพอปรากฏว่าพอสว่างแล้ว 6:00 น. 7:00 น. เช้าเดินดูวัดคุณผู้ฟังไม่มีเปรตที่เป็นตัวสูงๆขนาด10เมตรกว่านั้นไม่มีเลยปรากฏว่าเปรตที่เห็นคือตัวเล็กประมาณสัก 3-4 เมตร 2-3 เมตรคือตัวไม่สูงอะฮะที่เขาสร้างส่วนไอ้ตัวเปรตสูงเป็น10เมตรที่เขาว่ากำลังขึ้นโครงอยู่กำลังขึ้นโครงอยู่ทุกคนก็ขนลุกเสียว่าเอ้าแล้วที่เมื่อเช้าเราเจอตอนตีห้าสูงนะอะไรล่ะก็เลยวิ่งกลับไปหาหลวงพี่มีเรื่องอะไรจะบอกให้ฟังก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจอแบบนี้หลวงพี่ก็ว่าเดี๋ยวโยมไปซื้อสังฆทานปะตั้งใจจะบอกเมื่อกี้แล้วไปหาสังฆทานมาเดี๋ยวจะไปทำบุญให้เขากันสงสัยเขาจะมาปรากฏให้เห็นหรือว่าเขาจะได้บุญเพราะเมื่อเช้าตอนที่หลวงพี่ได้ฟังหลวงพี่ก็ตกใจเหมือนกันไม่ใช่แค่โยมนะฮะก็มีหลายๆคนชาวบ้านเห็นเหมือนกันตัวสูงมากนะสูงเลยสูงแบบเท่าต้นตาลที่ว่านั่นแหละนะครับมีคนเห็นแต่ว่าของวัดเรายังไม่ได้ทำตั้งใจจะทำเหมือนกันตอนนี้กำลังขึ้นโครงอยู่เห็นไหมนะจะบริจาคไหมจะช่วยกันสร้างเนี่ยนะฮะก็เลยไปซื้อไอ้สังฆทานมาทำบุญกันตอนนั้นขนลุกมากเลยนะมาขนลุกว่าเห็นกัน5คนทีเดียวขับมอเตอร์ไซค์มาเห็นกัน5คนในยุคนั้นเนาะมันยังมืดๆสลัวๆเลยก็เลยเป็นเรื่องราวหลอนที่ยังคงจดจำได้มา20กว่าปีแล้วตั้งใจจะไปดูแต่เห็นของจริงเขาคงจะมาขอส่วนบุญหรือมาบอกทางหรือเปล่าเห็นเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือไม่อย่างไรอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่พี่วิทย์แล้วก็ทีมงานเขาบอกว่าเห็นหมดทุกคนตาเนื้อนี่แหละนะฮะตาเนื้อเลยนะครับนะตา5คู่นะฮะ10ดวงตาได้เห็นเหมือนกันหมดเลยนะมายืนให้เห็นเลย2ตนนะครับตัวสูงมากเลยนะครับแล้วก็เดินดูหาไม่เจออันนี้คือเรื่องอัศจรรย์มากจริงๆแต่ตอนนี้ที่วัดเขาสร้างเปรตสูงแล้วนะฮะถ้าเห็นแล้วก็อย่าตกใจแล้วกันเพราะว่าเขาสร้างของจริงของจริงแล้วนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในวัดวาอารามต่างๆวิญญาณผีเยอะมากนะฮะสัมภเวสีผีวิญญาณเยอะมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผีวิญญาณเหล่านี้เขาก็ต้องการส่วนบุญนะการได้อยู่ในวัดในวาคือการได้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะเขาเองก็เป็นทุกข์ใจที่เขาไม่สามารถเกิดได้ในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่นะฮะทำบาปเยอะนะทำบาปเยอะแล้วสุดท้ายในสุดแล้วไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เหมือนหมาเหมือนแมวฮะทำไมหมาแมวในวัดเยอะล่ะเพราะอะไรฮะเพราะเขาอยู่แล้วเขาไม่โดนทำร้ายใช่ไหมเขาอยู่แล้วเขามีความสุขพระให้ข้าวนะที่ไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวเป็นผีถ้าเขาอยู่แล้วมีความสุขเขาอยู่แต่ที่ไหนถ้าเขาอยู่แล้วเขาโดนไล่เขาไปผีก็เหมือนกันผีไม่ได้กลัวพระนะครับไม่กลัวพระไม่กลัวพุทธรูปใดทั้งสิ้นเพราะนั้นตักกะที่ว่าเอาพระมาห้อยคอแล้วผีจะหายไม่เลยผีกลัวอย่างเดียวคือกลัวคำแช่งวิญญาณนะกลัวคำแช่งด่าดุเขาไปทันทีเลยเพราะว่าเขาก็กลัวนะครับลองแช่งดูสินะครับหลายๆครั้งนะครับที่อย่างที่บอกไปว่าเวลาเขาไปถ่ายรายการผีแล้วเขาอุทิศบุญนะฮะสักพักมาเลยแสงแวบๆวับๆเป็นเงาดำมาทันทีเลยเพราะเขาต้องการบุญคือสิ่งที่วิญญาณเปรตทุกอย่างทุกตนต้องการนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วคุณฟังละฮะเคยเจอเปรตหรือเปล่าอ่านะฮะลองเอามาเล่าให้เจฟังหน่อยกันละกันหนึ่งเรื่องหลอนประจำวันนี้ครับบอกว่าน่าจะถูกใจสำหรับหลายๆคนกันนะครับเห็นไหมผีจริงๆไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้เองไม่มีเลยมาแลบลิ้นปลิ้นตาให้เห็นนะครับเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่แค่สัมผัสได้เหมือนเรื่องซานี้เมื่อกี้นะครับที่เป็นตะกุดที่ว่านะกับเรื่องเปรตเหล่านี้นะครับคุณฟังครับผีวิญญาณต่างๆนะเขาอยู่อาศัยในที่ของเขานะฮะถ้าสมมติว่าช่วงหนึ่งที่เขาหลุดออกมาหมายถึงว่าภาพหลุดออกมานั่นคือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะให้เห็นหรืออาจจะตั้งใจนะฮะอย่างกรณีที่บ้านร้างหรือในที่ที่เป็นสถานที่ร้างหรือว่าที่ที่เคยมีคนเสียชีวิตนะมีคนเห็นเงาดำวับๆแบมๆนั่นคือเขาใช้ชีวิตปกติอยู่ในนั้นนะครับในบ้านหลังนั้นนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่เราขับรถผ่านเดินผ่านเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาไม่รู้ตัว
ภาพการใช้ชีวิตมันก็เลยหลุดออกมาบางที่บางทางนะเงาดำมาส่องเลยก็มีนะฮะคุณฟังไม่ลองไม่ลองก็ลองเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูไปบ้านร้างต่างๆดูสิฮะลองเดินผ่านแล้วพูดคุยกันเสียงดังสักพักมันจะมีใครสักคนมายืนส่องดูชั้นบนชั้นล่างเพราะเขาเห็นเขาอยากรู้ว่าใครมาหานั่นเองเขาอยู่ในนั้นแหละเออนะเพียงแต่ว่ามันมีภาพที่มันหลุดออกไปเราได้เห็นเขาต้องการให้เห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่นะฮะยายเห็นทอดหรือว่าเคยเห็นผู้หญิงผมยาวเห็นที่ไหนผู้หญิงผมยาวหรอเขาใช้แฟซ่าหรือเปล่านะฮะผู้หญิงผมยาวนะฮะอันนี้คือเรื่องราวหลอนๆครับที่นำมาฝากในช่วงเวลาของภาคของ5โมงเย็นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนะผู้ฟังนะฮะเคยเจอเหตุการณ์อะไรลองเอามาเล่าสู่กันฟังกันสักหน่อยมีไหมฮะขอหนึ่งเพลงเข้าจะมาช่วงท้ายรายการกันนะครับเรื่องหลอนตอนเย็นนะครับวันนี้2เรื่องนะครับ

จ๋งบิ๊กแอสนะครับอย่ากลับไปนี่อย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการใช่ไหมปิดท้ายกันเย็นนี้นะครับกับเพลงเพราะนะครับแล้วก็เรื่องราวที่นำมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวจะพยายามหาเรื่องราวมาหลอนๆมาไล่ฟังเนาะถ้าไม่มีวันไหนก็อย่าว่ากันนะเอาตามความสะดวกดีเจเลยกันดีเจที่หาเรื่องมานี่คือเอาเรื่องที่แบบมันดูชัวร์ดูน่าสนใจแล้วก็ดูเป็นความจริงอะเราจะไม่เอาเรื่องในโซเชียลที่แบบเล่ากันแบบเปื่อยมาไล่ฟังเพราะว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องปลอมพยายามจะเอาคัดแบบคนที่น่าเชื่อถือฮะอย่างเช่นนักร้องดาราหรือคนดังนะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขาก็มีชื่อเสียงเนาะเขาคงไม่แต่งเรื่องแต่งราวอะไรมากมายยกเว้นว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนที่เป็นชาวบ้านจริงๆที่เขาเจอจริงๆอย่างเงี้ยก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันไม่เอาแบบปลอม ไม่เอาไม่ปลอมไม่สนุกฟังเรื่องปลอมเหมือนฟังคนโกหกเล่าให้ฟังอ่ะเหมือนฟังละครเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเปรตนะครับที่นำมาฝากกันเลยละกันนะครับพี่โอวันที่เจครับดารินดาขายาวเหมือนเปรตเลยดารินดาขายาวเหมือนเปรตหรอพี่โอเขาบอกว่าอย่าละว่ะฮะนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับสำหรับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะฮะคุณฟังครับเรื่องราวของพูดผีวิญญาณต่างๆถ้าหลายคนเชื่อนะครับก็ใช้วิจารณญาณให้พอดีบางคนอะไรก็แก๊กหน่อยผีหมดเลยอันนี้ก็เวอร์เกินนะครับวิญญาณผีเขากลัวคนนะคุณฟังครับเขากลัวคนมากเลยเขาเหมือนหมาเหมือนแมวเราเดินไปไหนเขาเดินหลบนะฮะถึงแม้คุณผู้ฟังจะอยู่ที่สุสานก็ตามแต่ถ้าคุณฟังแบบจิตนิ่งแล้วเดินไปที่สุสานไปหาเมรุเผาศพนะเขาอยู่นั้นเขาเดินหลบบางทีเขากลัวคนมากวิญญาณผีนะครับหรือถ้าคุณฟังตะโกนด่าเขากลัวเขาไปเลยนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตะโกนท้าทายเขาเขาก็จะแสดงอำนาจออกมาอำนาจอาจจะเป็นแค่การตบการตีป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กปึ้งปังปึ้งปังแค่นั้นเองเขาไม่สามารถทำอะไรคนได้เลยเพราะเขาเป็นร่างที่ไร้วิญญาณเป็นพลังงานกลุ่มก้อนหนึ่งนะครับเขาไม่เหมือนคนที่สามารถเอาปืนมายิงใครตายได้เขาทำไม่ได้นะฮะเพราะในรายการต่างๆที่เขาเล่าว่าอุ้ยเขามาบีบคอเขามานั่งคล่อมอันนั้นคือปลอมนะฮะเป็นมโนจิตที่คิดไปเองหรือเป็นสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนเราจะมีลักษณะกึ่งหลับกึ่งตื่นครับเช่นถ้าคุณฟังหลับอยู่และก่อนนอนคุณฟังคิดเรื่องผีมีจิตคิดเรื่องวิญญาณคุณฟังก็จะจินตนาการว่าวิญญาณมันนั่งคร่อมทั้งๆที่อาจจะเป็นแค่การนอนหงายและหายใจไม่สะดวกต่างๆนานาวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นเรื่องราวของการภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นนะจิตอีกครึ่งนึงมันตื่นละแต่อีกจิตอีกหนึ่งจิตยังหลับอยู่แล้วก็พยายามจะสร้างภาพหลอนภาพปลอมขึ้นมานะครับว่ามีคนมานั่งคล่อมมีคนมายืนปลายเตียงต่างๆแล้วพอสะดุ้งตื่นมาปุ๊บหายหมดเลยนั่นคือจิตที่เราคิดไปเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพที่สติเต็มไม่หลับถ้าเราเห็นอันนั้นละจริงแล้วล่ะเห็นอะไรแปลกๆเป็นเงาเป็นแวบๆอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นของจริงแล้วล่ะนะครับอยู่ที่ว่าจิตเราจะสื่อลักษณะแบบไหนนะครับนะอ้อนวันที่ใจขาพูดถึงกึ่งหลับกึ่งตื่นเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งนะฮะตอนเช้ามืดนะฮะก็เจออย่างที่ใจเล่าให้ฟังแหละมาบีบคอก็เลยท่องนโมนะฮะก็เลยหายไปสะดุ้งตื่นข้าอาจจะมารับบุญหรือไม่อย่างไรก็เลยไปทำบุญเลยทีเดียวใช่ไหมกันแล้วแต่ความเชื่อก็แล้วกันเนาะนะอาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้อ้อนเรื่องราวของการแบบมโนไปเองหรือปกติแล้ววิญญาณผีและลักษณะแบบนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าบ้านเราก็มีเจ้าที่เจ้าทางต่างๆเนาะจากไหนใครอะไรยังไงมาทำแบบไหนก็คงจะยากเหมือนกันที่จะทำแบบนั้นนะถ้าปรากฏได้เห็นน่าเชื่อถืออยู่ยืนให้เห็นโอเคการจะมาทำร้ายคนเนี่ยคงเป็นเรื่องยากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าลำพังเองเขาเองก็เป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนอยู่แล้วที่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้นะครับเขายังต้องอาศัยบุญถ้าเขายิ่งมาทำร้ายเรานะเขาจะยิ่งบุญหายกว่าเดิมนะครับเนี่ยสิ่งที่วิญญาณพวกนี้ต้องการคือบุญการแผ่เมตตาการทำบุญให้ต่างๆนานานะครับยิ่งเขามาทำร้ายเราเนี่ยเขาจะยิ่งไม่ได้รับบุญแล้วเขาจะยิ่งหนักกว่าเดิมฮะเพราะมโนจิตที่เราคิดว่ามันไปบีบคอต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราคิดไปเองหรือฝันสภาพที่จิตของเรามันฝันอยู่นะต่อมใต้สมองนะไฮเปอร์ทามัสอะไรต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาเล่าให้ฟังอ่ะเป็นภาพที่แต่งเติมขึ้นมานะจากความหลอนของเราที่เราอาจจะคิดแล้วก็มโนกันไปนะฮะอันนี้มองสองมุมนะวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับสามินชังทานบอกว่าดีเจขาตอนเล่าเรื่องหลอนจบปกติพี่จะเปิดเพลง704ของดาจิมไม่ใช่เหรอฮะวันนี้ขอเปลี่ยนบ้างไงขอเปลี่ยนบ้างนะฮะเดี๋ยวคนฟังจะเบื่อ704กันนะครับนะพอแล้วไหมป่ะ5:30แล้วป่ะเดี๋ยวดีเจพักเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในช่วงต่อไปวันต่อไปแล้วกันกับที่นี่ BP Radio เดี๋ยวจะได้ตั้งเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อหลังจาก5:30เป็นต้นไปนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยเลือกโปรแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะฮะ
มีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเลยนะครับให้คุณผู้ฟังเลือกกันยามภูมิมาจัดยอดครับพาคุณแม่ไปทานลดไปเลย 12% วันนี้12สิงหา13 14อีก2วันครับลดไปเลย 12% ที่ยามภูมิมาจัดยอดนะครับร้านจะยาวข้าวต้มบัดเดียวอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีแวะไปทานข้าวในที่ร้านจะยาวนะครับทั้ง2สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าแล้วก็สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงครับใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการกันได้เลยครับทั้ง 2.2 ที่ได้เลยครับนะฝากเลยกันกันครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวจะขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อนะฮะเอาอะไรดีมาวันนั้นฟังเพลงธรรมดากันต่อกันละกันนะที่หยิบให้ฟังกันนะครับนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ 5:30 พอดีนะครับช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

คุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ักทายคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio สำหรับค่ำคืนนี้เลยนะครับจบไปเมื่อกี้ชาลาล่านะครับแหมเพลงคึกคักมากเลยนะฮะชาลาลาลาล่านะฮะแหมคึกคักกันมากเลยคือเจอกันครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับค่ำคืนนี้12สิงหาคม2569นั่นเองนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะเอาละฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับ4ทุ่มกับอีก8นาทีนะฮะเติมเพลงส่งเพลงมาเลยนะครับวันนี้ทักทายทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz นะครับ KS Radioอำเภอบุญทริกอุบลราชธานีนะฮะลงมาเซฮ์ลงมาทักทายกันได้เลยแล้วก็ทางแอปออนไลน์ทั่วประเทศไทยเลยนะครับสวัสดีพี่ต้นคุงบ่าวลำพูนด้วยนะฮะทักทายครับแม่วันนี้มา4ทุ่มแล้วเนี่ยวันนี้ขอเพลงนาฬิกาตายของบริสแลมด้วยนะฮะต้นคุงนะฮะเมื่อคืนนอนหลับเฝ้าสถานีอีกแล้วอ๋อเมื่อคืนเฝ้าห้องจัดรายการแล้วเหรอฮะดีดีดีดีดีสวัสดีพี่โอ้นะฮะทักทายส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวน้องเหมียวง่วงแมววินห้วยขวางตรงที่เกิดเหตุตชด.ยิงวินอยู่หน้าร้านน้ำกระท่อมติดกับวินขายน้ำกระท่อมด้วยโอ้โหเหมียวขายกระท่อมเหรอฮะนะฮะพี่โอส่งภาพมานะฮะพิต้าส่งภาพมาครับงานคอนเสิร์ตงานลำไยลำพูนนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะเป็นงานลำไยลำพูนนะจ๊ะสวีฟูมานะครับสวัสดีบีบีนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่วินฝากทักทายฝากเมื่อวานฝากขอบคุณพี่เสกร่อนด้วยที่ขอเพลงให้นะฮะวันนี้ขอเพลงเขียนให้ลืมเธอของสัญชัยกันละกันจ้ะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับเพลงที่ฝากมานะครับในค่ำคืนนี้เลยนะฮะใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เลยกันที่นี่ BP Radio นะฮะกับ DJ Win ได้เลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะเพลงที่เดี๋ยวดูข้อความนิดนึงมีใครทักทายมาบ้างเอ่ยนะฮะไปดูใน YouTube นะครับเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์ไป YouTube นี่เพิ่งไลฟ์เลยนะฮะเพิ่งไลฟ์เลยนะฮะเดี๋ยวสักพักน่าจะทยอยเข้ามากัน YouTube นี่ก็แล้วพวกไบโพล่านะฮะมาหายๆทักทายมักคุงนะฮะโปเต้โปแตะตัวละกันนะครับมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับป๊อปมักคุงเมื่อกี้อยู่แฮปปี้มิวสิกอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อยู่เพนอยู่ห้องแฮปปี้มิวสิกอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมาไวจังฮะไวจริงๆนะเนี่ยนะฮะเอาเรามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับเราจะได้เปิดเพลงเดี๋ยวใครจะนักใครจะหน้าใหม่นะฮะเดี๋ยวเปิดสายกันเช่นเคยนะครับนะวันนี้มีใครที่พาคุณแม่คุณพ่อไปทานข้าวหรือพักผ่อนที่ไหนบ้างไม่เอ่ย12สิงหานะครับอาจจะอยู่กับครอบครัวหรือบางคนก็เป็นพ่อเป็นแม่เนาะก็อยู่กับลูกๆนะฮะเนาะอยู่กับคนที่คุณรักอย่างเงี้ยนะฮะมาคงว่าคืนนี้คืนสุดท้ายนะพรุ่งนี้พักฟื้นยาวอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมมาคงอยู่โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกพักฟื้นได้เหมือนว่าออกไปพักที่บ้านหรือยังไงช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลไม่สบายนะครับเนาะมีเจแอบเลาะหรอแอบเลาะหลายช่องหรอนะฮะอาเดี๋ยวมาเดี๋ยวทักทายกันนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนกันละกันมาวันนี้บีบีอยากฟังเพลงเขียนลืมเธอเดี๋ยวรอคุณได้ฟังยูทูบมาสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีเอจางด้วยนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดเอเอานี่วันเกิดเอเหรอเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้นะฮะ12สิงหาหรอสวัสดีพี่ใหม่นะฮะเมื่อคืนไม่ได้ฟังเลยเพลงที่ขอไม่ได้ฟังไงเปิดไปแล้วไม่ได้ขอไม่ได้ฟังไงเปิดไปแล้วนะฮะสวัสดีดาวจี้ด้วยกันเลยกันนะครับวันนี้ขอเพลงเต้ยสั่งลาพี่สกลขอมาครับเต้ยสั่งลาพี่สกลขอมาหรอโอเคเดี๋ยวสักครู่เปิดสายหน้าไมค์เดี๋ยวขอเพลงนี้ก่อนแล้วกันมาเขียนให้ลืมเธอครับที่ฝากไว้เมื่อกี้นะ

0: แล้วช่วงนี้10 โมง 4 ทุ่มกับอีก16 นาทีนะครับชื่อเพลงว่าเขียนให้ลืมเธอนะฮะบีบีว่าขอบคุณมากเลยสำหรับเพลงพอที่ฝากไว้นะครับนะฮะพี่เฟิร์สวันนี้อยากฟังเพลงลุยของหินเหล็กไฟด้วยกันละกันครับนะแล้วก็พี่สุนเอสเก้าบอกว่าวันนี้ได้เอสเก้ามาในวันแม่ด้วยนะฮะวันแม่ก็ไม่หยุดวันพ่อก็ไม่หยุดวันเด็กก็ไม่หยุดพุ่งพี่สุนเอสเก้าเท่านั้นนะฮะส่ง1 แก้วมาวันนี้ฝาก1 แก้วมาอีกแล้วนะจ๊ะนี่ฟังเสียงนี่ปิงปองนะฮะเสียงชุ่มฉ่ำมากจะเขย่าขนาดนี้นี่นะฮะจะวันแม่วันพ่อก็ไม่เคยหยุดนะฮะในการดื่ม S99 นะฮะรับรางวัลเลยทีเดียวมาเปิดสายกันดีกว่าช่วงนี้นะครับหน้าใหม่ในการขอเพลงกันนะครับมานะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีมาร์คคงอยู่โรงพยาบาลอยู
1: ่หรอใช่ครับ
0: มาร์คคงนั่งได้ไหมตอนนี้มันนั่งไม่ได้ใช่ไหมสัญญาณไม่ดี
1: นั่งได้ยืนได้
0: อ๋อเหรอ
1: แต่หลังจากพรุ่งนี้ขึ้นไปก็จะนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าผ่าเยอะ
0: หรอแล้วคือพรุ่งนี้คือยังไงบ้างเล่าให้ฟังต้องผ่าต้องอะไรบ้าง
1: ก็ที่จะผ่าก็คือเอาก้อนยาฆ่าเชื้อที่ฝังในขาออกแล้วก็ตกแต่งแผลตกแต่งศัลยกรรม
0: ครับ
1: แล้วก็นั่นแหละแล้วก็เย็บรอยร้าวกระดูกที่มันแบบมีรอยแตกอยู่ในนิดนึงแล้วก็เย็บต่อเย็บเนื้อเย็บอะไรให้มันเข้าที่เข้าทาง
0: โอ้แล้วโอเคอันนี้คือพรุ่งนี้ที่เขาจะทำแล้วค่าใช้นอนโรงพยาบาลยาวกี่วันไม่รู้ใช่ไหม
1: ยังหมอยังไม่บอกครับผม
0: อ๋อโอเค
1: คือถ้าแผลขาออกพอดีก็นอนประมาณ2 วันแต่ถ้าแผลออกมาติดเชื้อก็ต้องนอนเพิ่ม
0: อ๋อโอเคแต่ว่าจะขยับตัวไม่ได้หรือเปล่า
1: ตอนนี้ยังปกติอยู่ครับยังขยับตัวได้เดินได
0: ้แต่พรุ่งนี้จะไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: แต่หลังจากพรุ่งนี้ขึ้นไปก็จะนอนแล้วก็จะมันจะปวดแผลตลอดเวลาก็จะไม่มีเวลาเล่น
0: โอเคเข้าใจเลยเขาจะให้นอนอย่างเดียวหยิบอะไรไม่ได้ใช่ไหมหยิบจับอะไร
1: หยิบจับได้หยิบไอ้ขยับได้นิดหน่อยแต่น่าจะต้องนอนอยู่กับเตียงตลอด
0: ไม่สะดวกเนาะโอเคโอเคโอเคขอให้หายไวแล้วก็แจ้งข่าวมาด้วยถ้าเล่นอะไรมือถือได้แล้วนะนะครับ
1: ครับขอเพลงหน่อยนิดนึง
0: เพลงอะไรครับเ
1: หรอวันนี้วันแม่ขอเพลงของผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่ของปานตะกาติ
0: ดได้เพลงเพื่อชีวิตนะ
1: ได้คร
0: ับ ได้เลย
1: แล้วก็มี2 เพลงที่ขอไว้ในข้อความนะครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดดูในไลน์
1: เพราะว่า
0: ครับ
1: ใน
0: เอสเบส
1: นะ
0: เอสเบส
1: เพราะว่าที่ไม่ได้ขออีกหลายวันเดี๋ยวก็
0: เดี๋ยวจะได้หายไปนะจะได้เปิดใจหลายเพลง
1: ได้ครับ
0: ได้เลยนะโอเครอติดตามนะครับโอเค
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากคงครับคุณสุนีต้องไปผ่าตัดขาเคยประสบอุบัติเหตุนานแล้วนะครับแล้วก็หมอให้ดูอาการมาเรื่อยๆและช่วงนี้ก็เลยต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อดูอาการเกิดหลังจากผ่าตัดแล้วก็อาจจะหยุดเล่นมือถือไปสักพักหนึ่งขอนอนเฉยๆสัก 2-3 วันหมอไม่ให้ทำอะไรเลยเข้าใจเลยนะฮะที่จริงยังไม่เคยนะยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอะไรขนาดนี้มาก่อนนะฮะนะครับก็ขอให้หายไวๆกันละกันนะครับวันนี้มาคงขอเพลงผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่นะครับแล้วก็ขอเพลงคืนดับดาวซานต้ากับเพลงเพราะใจมันแคบของพี่พีระด้วยนะครับโอเคครับหงร่อนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินรายงานตัวค่ะฟังอยู่ขอเพลงแค่มีเธอของบรรดาทักทายพี่ใหม่ฟ้าป้อมพี่สนพี่เอสพี่สนเอส99พี่โอจับแมวด้วยพี่เขียวเพชรพี่เสกร่อนปอลอด้วยผู้ยิ่งใหญ่กว่าแม่ฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วินได้กลิ่นน้องหญิงบีบีจากชลบุรีนะขอรับ
0: ได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วครับ
2: ครับพี่วินเปิดเพลงนางให้ตั้งแต่เพลงแรกเลยนะขอรับ
0: มาก่อนชาวบ้านก็เปิดให้ก่อนไง
2: เดี๋ยวนางก็แวะไปอีกอ่ะ
0: ไม่
2: หาย
0: ไม่นางไม่เป็นไบโพล่าเหมือนคนอื่นทางฟังวิทยุอยู่ในแอปอยู
2: ่
0: ใช่
2: ฟังในแอปใช่ป่ะ
0: ในแอป
2: เหมือนพิเศษร่อนใช่ไหม
0: ใช่ในแอปในวิทยุ
2: ฟังเหมือนพิเศษร่อนอ่ะฟังเปิดทิ้งเรื่อยๆเปิดทั้งคืนอ่ะ
0: ใช่
2: ลำโพงบลูทูธผมไม่ต้องชาร์จแบตด้วยไงมันเป็นติดผนังไปเลย
0: เสียบข้างฝาไปเลยเสียบปลั๊กไปเลย
2: ใช่เสียบปลั๊กเลย
0: ดีเห็นไหม
2: งั้นไม่ต้องชาร์จแบตนะแล้วเสียงดีด้วย
0: เยี่ยมเลยเสียงแจ่มเลย
2: แต่มันก็คือจริงๆเราอยากให้น้องบีบีเขาโทรมาขอเพลงหน้าใบแต่นางเปิดไปแล้วอะดิ
0: ม่เป็นไรเดี๋ยวว่าง
2: ๆเพลงหนึ่งพี่ทีวีว่างๆโทรมาขอเพลงอีกเพลงนะพี่เสกอยากฟังเสียงวันนี้พี่เสกนะเสียงแหบเสียงแห้งเลยเนี่ยติดไข้จะพี่บินเนี่ยไม่หายเลยนะพี่วินพูดน้ำหมักกระชอกผมติดไข้มันจะพี่วินเนี่ยไม่ต้องเถียงเลยพี่วินนะคนเดียวเลยพูดไม่หยุดพูดเป็นต่อยหอยเลยผมติดไข้พี่วินนั่นแหละ
0: โอ้ยตายตายตาย
2: จองหกร้อนว่าไงเมื่อกี้อะไรจะฟังหกร้อนพอดีเลยผมเลยกดปิดเสียงไว้ก่อน
0: ผมร้านบอกว่าวันนี้รายการตัวฟังอยู่ขอเพลงแค่มีเธอของบรรทัดดาทักทายพี่ใหม่พ่อป้อมพี่สนเอสเก้าเก้าพี่โอจับแมวพี่เชี่ยวเพชรพี่เสกร้อนแค่พอเรายกหูยิ่งใหญ่ไม่มีอะไร
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักน้องของร้อนแล้วก็พี่โอเขาฉลองทุกวันนะวันแม่วันเด็กวันอะไรเขาฉลองมันนะยิ่งวันเด็กเนี่ยเขาฉลองลูกเขาเยอะเขาฉลองหลายแก้วเลยพี่อะไรนะพี่สน
0: พี่สน
2: โอเนี่ยเขาชอบจับแมว
0: ถือก็แมว
2: เวลาแมวเวลาเราไปร้านค้าแล้วไปเครื่องซักผ้าเลยนะแมวเวลามันนอนรอคนเนี่ยมันนอนน่ารักนะพี่วินเพราะมันนอนยืมนอนไม่สนใจใครมาเรียกก็ไม่หันไม่เหมือนหมาเนาะหมาเรียกปุ๊บมาเรียกไล่ปุ๊บไปแมวนี่แม่งขู่ทนลมจริงเลยเรียกปุ๊บใช่สะกิดมันก็เฉย
0: มัน
2: นอนแบบ
0: นอนเหยียด
2: นอนแบบนอนทิ้งดิ่งไปเลยผมไปซื้อขนมไปพวกขนมแพ็คขนมบอกขนมรอขายเด็กแล้วมันนอนอยู่ในกล่องหน้าตรงที่เขาคิดเงินน่ะมันก็นอนอยู่แค่นั้นสะกิดหูสะกิดหางก็ใช
0: ่
2: นอนแบบว่านอนนอนแบบแมวตาย
0: เขาชินกับมันไงชินกับคนแล้วไงสนุกสนาน
2: ก็น่ารักดีน่ารักดีแต่ข้างบ้านเนี่ยบ่นด่าอย่าเลยทั้งเหม็นทั้งขี้ทั้งเหี้ยว
0: หลุดจากการดูแลเน
2: า
0: ะ
2: แต่คนถ้าเลี้ยงก็ต้องดูแลให้สะอาดเหมือนพี่โอทำอ่ะนะ
0: ใช่
2: พี่โอเขาเลี้ยงแมวชาวบ้านอย่างเดียวเขาไม่เลี้ยงแมวตัวเองเขาถ่ายรูปแมวชาวบ้านอย่างเดียว
0: ใช่ใช่ใช่
2: เขาจับไปขายอย่างเดียว
0: ถูกต้อง
2: จับแมวชาวบ้านไปขายแมวตัวเองเขาไม่เลี้ยงด้วยโอเคครับขอเพลงให้น้องบีบีดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไร
2: ของร่อนมาด้วยนี
0: ่มาแล้ว
2: ของร่อนมาด้วยบีบีมาด้วยขอเพลงคลื่นแล้วกันขอรับวันนี
0: ้ประจำตัวเนาะ
2: ขอรับของดาวสายใต้นี่เงียบหายไปเลยนะ
0: เขาหายจากวงการไปแล้วพี่
2: เงียบๆเลยโอเคครับผม
0: ขอบคุณมากนะครับนะ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีครับ

0: แล้วครับนี่คือสองสายนะครับที่ฝากมามีสายอีกไหมจ๊ะถ้ามีก็ฝากมาพี่สดบอกว่านี่ดีเจกำลังกินข้าวไปด้วยกำลังกินอะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะแกงไก่หรอน่ากินจังเลยอ่ะโอ้โหนะฮะพี่ใหม่บอกว่าใหม่บอกพี่ใหม่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ว่าโดนเด็กหลอกนะคืออย่างนี้หลอกก็คือมีหลอกให้ไปจ่ายค่าเหล้าอ่ะนะฮะหลอกว่าหลอกให้ผมไปจ่ายค่าเหล้าให้มัน 2,000 บาทคือเบลอๆเลยพูดไม่ชัดเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อคืนเมาเหล้านะฮะเมื่อคืนเมาเหล้านะพี่ใหม่เขาบอกว่ามีเด็กมาหลอกนะฮะมาหลอกเหมือนกับมาหลอกให้จ่ายค่าเหล้าให้ก็เลยเสียรู้อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อคืนนี้เห็นมาบ่นอยู่นะฮะทักทายทนายหนุ่มเล่นกันในทนายหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะฮะได้ทนายหนุ่มครับวันนี้วันแม่แห่งชาติมีอะไรพิเศษไหมฮะทักทายยายทองจากบ้านคำอุดมด้วยกันละกันยายทองนะฮะยายทองโทรมาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ยายทองทำอะไรอยู่ฮะ
1: ก็นอนส่งวิทยุอยู่ค่ะ
0: วันนี้อากาศดีไหมที่บุญทลิกที่บ้านคำอุดมฮะ
1: ดีค่ะ
0: ไม่มีฝนตกหรอ
1: ตกไม่ตกวันนี้
0: อากาศปกติเนาะเย็นนี
1: ้
0: กินข้าวกับอะไรเ
1: หรอก็แกงหน่อไม้อย่างเก่านั่นแหละหน้านี้หน่อไม้เยอะ
0: หน่อนี่ซื้อมาหรือว่ายังไงไปหามา
1: ทำกินเองค่ะ
0: คือหมายถึงว่าเราไปหามาหรือซื้อเขาที่เขาหามาแล้ว
1: ก็หามา
0: หรอหน่อได้มันมี
1: ข้างบ้านนี่แหละ
0: อ๋อมีข้างๆบ้านใกล้ๆอยู่แล้วใช่ไหมโอเคแล้วแกงใส่อะไรบ้างใส่หมูใส่ไก่ใส่อะไร
1: เออดีเจ
0: ว่า
1: อยากได้ของขวัญวันแม่เนี่ย
0: ได้อะไรอ่ะ
1: อยากได้เสื้อขาวเนี่ยจะหนุ่มไปจำศีลนั่นน่ะเข้าวัดน่ะ
0: อ๋อเสื้อเหรอเสื้อ BP
1: อยากได้เสื้อขาวชกตัวนึงอ่ะ
0: เดี๋ยวเจ๊ลองค้นดูก่อนนะเสื้อสีขาว BP Radio เหรออืมเผื่อจะมีเนาะเพราะทุกทีมันจะเป็นสีไงเออจะใส่
1: จะเข้าวัดเอาแต่สีขาวนะ
0: แล้วจะไปจะมีงานอะไรงานอะไร
1: อ้าวก็ไปจำศีลเข้าพรรษานี่แหละ
0: อ๋อช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้ใช่ไหม
1: ก็ทุกปีเดี๋ยวไปจำศีลน่ะ
0: แล้วไปอยู่นานไหมจำศีลนะ
1: ไปนอนคืนนึงก็กลับ
0: อ๋อเหมือนกับไปร่วมกิจกรรมร่วมพิธีอย่างเงี้ยเนาะจากวัดอะไรที่ไปวัดอะไร
1: วัดโกศลนิวาส
0: วัดโกศลนิวาสโอเคเดี๋ยวดิเจลองหาให้เนาะเสื้อสีขาวนะจ๊
1: ะ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับ
1: ค่ะจ้า
0: สวัสดีครับยายทองว่ามาหาเสื้อนะเอ๊ะเดี๋ยวจะขอดูก่อนในตู้มีเปล่านะฮะเพราะที่เป็นเลิฟทำไว้เมื่อก่อนจะเป็นสีหมดเลยนะเป็นสีเขียวสีแดงต่างๆนะฮะอันนี้ FC ประจำเลยนะฮะที่บ้านคำอุดมเนาะที่บุญทริกนะฮะเคยส่งไปให้เคยส่งเสื้อไปให้นะครับนานแล้วเนาะนานแล้วนะฮะนะครับเอาละครับมาทักทายนะทักทายว่ะทักทายนะฮะมาโอเคมีสายไหมครับถ้ามีสายก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะเดี๋ยวเปิดให้มาร์คคุงก่อนก็ได้มาวันนี้วันแม่ใช่ไหมครับเมื่อตอนกลางวันเราฟังเพลงแม่ไปหลายเพลงเอาเพลงนี้กันอ่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่เพลงนี้น่าสนใจน่าฟังดีนะฮะเป็นเพลงเพื่อชีวิตหรือเปล่าเนาะผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่อาจเจอละปานประกาศสิทธิ์อาสยามนะครับเพลงนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่นะฮะเออเนี่ยมาเนี่ยเพลงนี้เพราะดีความหมายดีนะครับนะในช่วงกลางวันนี้เปิดเพลงกับแม่ไปหลายเพลงเลยและใครฟังช่วงเวลากลางวันที่ผ่านมานะครับน

เอ๊ะในความจริงจะมีหรือเปล่าแบบนี้นะครับยายบ้านนะครับก็คือหมายถึงว่าตัวของบุคคลนี้เขาต้องการสื่อว่าเป็นคนที่เหมือนกับยังไงดีอะเป็นคนที่มีปัญหาทางสมองเนาะกลายว่าเอาน้องหมามาเลี้ยงอะไรอย่างเนาะก็อาจจะมีเหมือนกันในโลกของความเป็นจริงนะฮะนะครับหากใครที่ไม่ได้กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาที่อยู่ตรงนี้หายไปนะครับบางคนนี่พอไปมีครอบครัวนะใช่ไหมทนายหนุ่มหายไปเลยไม่กลับไปดูแลไม่สนใจคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านก็น้อยใจนะครับหายไปนะครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นจัดรายการลูกทุ่งช่วงเวลาตอนเย็นนะฮะช่วง6โมงเย็น1ทุ่มเนี่ยนะฮะมีคนเฒ่าคนแก่โทรศัพท์มาเยอะมากบอกว่าลูกหลานไม่กลับมาเลยดีเจก็อาศัยฟังดีเจได้คลายเหงาสมัยนั้นนะยุคนั้นนะครับก็ตามสภาพยายทองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น FC เหมือนกันตอนนั้นที่ฟังอยู่เมื่อกี้ที่โทรศัพท์มานะฮะนะครับไม่เป็นไรถือว่ายังมีเพลงฟังเนาะยังมีหลายคนที่ส่งกำลังใจให้อยู่สำหรับหลายๆคนนะครับที่อาจจะเป็นเฒ่าแก่เฒ่าชราแก่ชราที่อยู่ที่บ้านนะครับเนาะตามนั่นแหละนะครับนะหนึ่งเพลงความหมายดีๆกันละกันครับที่หยิบให้ฟังนะฮะน้ำบอกว่าเคยดู MV นี้เศร้ามากๆเลยใช่ไหมนะฮะดีเจวินว่าเพลงนั้นเศร้ากว่าเพลงน้ำตาแม่ของเคียสนะอันนั้นเศร้ากว่าน้ำตาแม่เมื่อตอนกลางวันก็เปิดไปเลยเปิดอีกรอบก็ได้อะน้ำตาแม่ของเคียสนะเนาะต้องถามชายหนุ่มนี่ชายหนุ่มเคยทำอะไรให้พ่อแม่เสียใจหรือไม่ต้องถามชายหนุ่มเนื้อเป็นหนึ่งคนที่ผ่านประสบการณ์มาโชคชนทีเดียวใช่ไหมผ่านประสบการณ์มาโชคชนทีเดียวนะครับนะเอาละครับตอนนี้4ทุ่มครึ่งเดี๋ยวหาเพลงพร้อมๆให้ฟังดีกว่าเกี่ยวกับแม่นะฮะวันนี้อ่านข่าวเรื่องอะไรบ้างหรอวันนี้ไม่มีอะไรมากพี่วันนี้เปิดเพลงวันแม่เล่าเรื่องผี วันนี้ไม่เล่าอะไรเลยไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากมายเท่าไหร่วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับ12สิงหานะครับ

ชื่อเพลงว่าคืนนับดาวครับงานจากซานต้านะครับที่ฝากไว้โดยกาลการคืนนับดาวนะจ๊ะ4ทุ่มกับอีก37นาทีนะครับเมื่อกี้เราเปิดเพลงเกี่ยวกับแม่เนาะนะครับพี่หนุ่มทายหนุ่มบอกว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยไม่ได้ทำให้แม่อะไรเสียใจอะไรนะนะก็จะมีเรื่องฟงเรื่องแฟนบ้างที่แม่กังวลใจบ้างนะฮะอ๋อกังวลใจเรื่องแบบมีฟงมีแฟนกลัวว่าจะพากันไปไม่ดงไม่ดีอะไรต่างๆใช่ไหมฮะพี่ต้นคุงป่าลำพูนบอกว่าแม่ผมนิสัยไม่ดีครับอะไรอย่างนี้จากผมไปโดยไม่มีวันกลับมาทั้งที่ยังไม่เห็นความสำเร็จผมเลยเอ้าหรอคุณแม่เสียแล้วล่ะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรดีเป็นหนึ่งเรื่องราวแล้วกันเรื่องราวที่เราเองคงจะต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนนี่เกิดมานี่ไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อแม่หรือเห็นนิดเดียวตอนเป็นเด็กกำพร้าอะไรนะฮะก็อาจจะมีหลายคนที่เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับที่จีนเล่าเนาะตอนกลางวันเนาะที่เล่าให้ฟังอะว่าเมื่อก่อนที่จีนเคยทำงานโรงเรียนที่เป็นสถานสงเคราะห์ฮะเป็นนิดนึงนะไม่กี่เดือนเองเราก็ได้เห็นบรรยากาศข้างในนะครับว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยเขาเกิดมาเขาไม่มีพ่อแม่เลยนะฮะไม่เห็นว่าพ่อแม่เป็นใครแล้วก็บางคนนี่ก็คือเหมือนกับยังไงดีเหมือนกับประมาณว่าพ่อแม่เอามาทิ้งเองก็มีเหมือนกันเออคือเลี้ยงไม่ไหวฮะคือพอคลอดลูกปั๊บเนี่ยเอาใส่กล่องมาวางไว้หน้าโรงเรียนก็มีจริงๆนะฮะนั่นคือส่วนมากจะเป็นเด็กด้อยเด็กชาวเขาอะไรเงี้ยฮะที่เขามันไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะหรือว่าแบบยากจนอะไรเงี้ยนะครับแล้ววันก่อนก็ดูสารคดีเกี่ยวกับสึนามินะฮะสึนามิปี47ที่มีคนตายเยอะมากและมีเด็กกำพร้าที่อยู่ในนั้นอีกเยอะมากๆเลยคือคลื่นยักษ์มาตู้มนึงคือพ่อแม่ตายหมดเลยเหลือเพียงเด็กอายุวัยประมาณ7 8ขวบ9ขวบ10ขวบเขาก็เอาไปเลี้ยงที่สถานพินิจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูสารคดีเนาะตัวนี้ก็เติบโตแล้วอายุ30กว่าแล้วนะฮะก็กลับมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์อะไรเงี้ยที่สถานสงเคราะห์อะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นวัฒนจักรของแต่ละคนนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับทักทายพี่โด่งเมืองเลยกันละกันทักทายครับ

อเคพี่โด่งพูดถึงเรื่องผีเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้นะฮะขอเพลงตัดใจไม่ลงของลิปออยกันละกันครับได้เลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาว่ากันไปขอเพลงเข้ามาในคืนนี้นะครับเราจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะจ๊ะมักคงได้โชคดีนะเขาเกิดมาครอบครัวพร้อมเลยพ่อแม่รวยมีตังค์ นะครับเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเด็กบ้านนอกเข้ามาด้วยมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังขอเพลิดเพลงกับแม่กันสัก 2-3 เพลงกันละกันจะได้เข้ากับบรรยากาศในคืนนี้นะครับมีสกอร์เปียนด้วยอยากฟัง Dragon 5เพลงช้า1เพลงเพลงช้าเพลงอะไรพี่โอ Dragon 5ฮะเพลงอะไรดีเพลงช้า1เพลงเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันที่ฝากมานะครับมาอัลบั้มคิดถึงแม่นะครับยืนยังเซนิวน้อยโอ้นิวน้อยหายหน้าไปนานมากนิวน้อยสบายดีไหมฮะนิวน้อยฮะสวัสดีพี่เป้เหล่าหัวด้วยแล้วกันครับอยากฟังเรียงความเรื่องแม่โอ้ได้เลยเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศเหมือนกันจากพี่เป้เหล่าหัวสุโขทัยนะครับ

นื่อยยังไงก็ตามแต่จะทำให้แม่ภูมิใจนะครับหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มคิดถึงแม่ในตอนนั้นเลยนะครับวันนี้ยายน้ำขอเพลงยายน้ำขอเพลงวาดไว้เข้ามาด้วยนะครับเนาะหยุดหลอกตัวเองสักทีของเต้ได้เลยพี่โอเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงนี้นะครับนะนานานามาแล้วนี่ออนมาแล้วช็อกโกจังนะออนสี

เป็นหนึ่งเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกสะเทือนใจรู้สึกเศร้านะฮะวันนี้มีคนฟังบอกว่าฟังบีพีเรดิโอนี่รู้สึกเศร้ารู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับตื้นตันเศร้าหลายอารมณ์ความรู้สึกเนาะมันแน่นหน้าอกแปลกๆนะฮะโดยเฉพาะพี่ต้นคงที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วนะครับพี่โอ้ด้วยเหมือนกันพี่โอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเพลงนี้ออกมาประมาณปี47เนาะตอนนั้นนะฮะพี่โอ้ว่าตอนนั้นเนี่ยฟังเพลงนี้ไม่ได้เลยฟังแล้วเศร้ามากรู้สึกแบบเสียใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วนะพ่อแม่ไม่มีเหมือนกันตอนเพลงนี้ออกมาในสมัยนั้นนะฮะทำไมคุณพ่อคุณแม่เสียไวจังพี่โอ้ถามนี่ขออนุญาตถามนิดนึงปี47นี่เสียแล้วเหรอฮะโอ้แสดงว่าต้องเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นหรือเปล่าเล่าให้ฟังได้ไหมถ้าปี47ก็ย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วนะครับ20ปีที่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นยุคที่มาร์คคุงได้สัก 3-4 ขวบตอนนั้นเนาะนะฮะตอนนั้นเพลงนี้ดังมากเลยมาร์คคุงได้ฟังใช่ไหมดังมากเลยเปิดทีวีเปิดวิทยุเนี่ยออกทุกช่องทุกคลื่นเลยนะครับแล้วก็เขาจะเอาน้องๆที่เป็นสถานสงเคราะห์เนี่ยมาร้องนะฮะอายุก็น่าจะประมาณสัก7 8 9ขวบ10ขวบประมาณเนี้ยนะฮะท่านนับตั้งแต่นั้นมาก็จะน่าจะเป็นรุ่นพี่มาร์คคุงสักประมาณสัก 4-5 ปี 3-4 ปีเพราะว่าตอนนั้นมาร์คคุงได้4ขวบเนาะได้4ขวบเนี่ยเด็กๆเหล่านี้อายุประมาณสัก8ขวบ9ขวบ10ขวบไงเขาจะแก่กว่ามาร์คคุงประมาณสัก4ปีเพราะฉะนั้นก็น่าจะประมาณห่างกันประมาณสัก4ปีนะครับนะอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงจุดธูปบอกแม่อีกเพลงนึงครับที่ฟังแล้วเศร้ามากใช่ไหมนะฮะแต่ในใจเข้าใจว่าเพลงจุดธูปบอกแม่เนี่ยมันอาจจะเป็นเพลงที่วงเฟรมวงเฟรมที่เขาร้องเนี่ยเขาจะมีความร็อกหน่อยเขามีความร็อกปั๊บอารมณ์เพลงมันก็จะไม่ได้เศร้าเหมือนเพลงนี้ไงมันจะไม่เศร้าเหมือนเพลงเหล่านี้นะฮะก็เศร้าเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่หนักขนาดนี้นะฮะถ้าไม่มีคนในครอบครัวไม่มีคุณพ่อแม่อยู่แล้วก็ดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากมายถือว่าใครที่จากไปก่อนแล้วถือว่าได้พักผ่อนก่อนละอยู่ที่เราตัวเองนะฮะเราต้องผจญภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆต้องต่อสู้ต้องแบกรับภาระต่างๆเราเองนะฮะที่จะต้องรับภาระในส่วนนี้เอาไว้นะครับเนาะมักพี่อ่านบอกว่าดีใจครับเศร้าเลยพี่16ปีที่แล้วพี่ไม่มีวันลืมเลยผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแม่อ๋อเหรอฮะ16ปีและที่แล้วแสดงว่าคุณแม่พี่อ่านเสียไปแล้วใช่มั้ยฮะดีว่ายังไง16ปีที่แล้วใช่มั้ยให้กำลังใจนะครับนะนะครับกับวันดีๆของหลายๆคนด้วยนะครับเนาะเอาละครับ1เพลงเพราะที่ฝากฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะส่งเพลงพร้อมฟังกันช่วงนี้นะครับตอนนี้วันนี้มีแต่เพลงเศร้านิดนึงนะฮะเข้ากับบรรยากาศหน่อยแต่หลายๆคนก็เปลี่ยนสถานะแล้วนะครับอย่างออนสีนี่ก็เปลี่ยนสถานะเป็นแม่ละนะครับเป็นแม่เป็นคุณแม่วัยใสมีลูกตั้งแต่อายุ 15-16 นะใช่ไหมออนเป็นแม่วัยใสว่ะนี่พี่โอ้พี่อันเคยเห็นคุณแม่วัยใสไหมฮะมีผัววัยมีลูกวัยออนสีฮะอุ้ยกำลังจะซึ้งแล้วเชียวออนทำไมมีลูกไวจังเลยฮะมีผัวไวจังเลยเพราะอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วแหม

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก่อนไม่มีแม่ให้กอดเพลงของโบวี่นะครับโบวี่รู้จักโบวี่ใช่ไหมที่ร้องเพลงยอมจนฟ้าดินนะนั่นแหละนะครับนี่ไงพี่โอส่งภาพอันนี้คือภาพอะไรฮะภาพพ่อแม่เหรอในสมัยตอนเป็นหนุ่มๆใช่ไหมหรือยังไงเอ่ยที่ส่งมาให้ดิจิดูนี่คือยังไงนะครับบอกว่าคุณพ่อแม่เสียไปแล้วนะเสียไปหน้าแล้วนะฮะเป็นมะเร็งเหรออ๋อเป็นมะเร็งนะฮะนะครับฟิล์มภาพจากฟิล์มรัฐภูมิเป็นภาพจากที่เรียกว่าถ่ายจากกล้องฟิล์มไปทีเดียวนะฮะก็เอามาลงนะวันสองวันนี้เราจะเห็นภาพว่าหลายๆคนเนี่ยเอาภาพที่ถ่ายจากกล้องฟิล์มที่เป็นอัลบั้มเนี่ยมาลงในโซเชียลเยอะมากเลยใช่ไหมครับคือภาพคุณพ่อคุณแม่ภาพลูกอะไรก็ตามแต่ที่เคยถ่ายเอาไว้ฮะแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าใส่ลงในเฟซบุ๊กอะไรเยอะนะฮะโอเคนะครับก็เก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วกันพี่นะเก็บไว้ในโทรศัพท์เนาะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะฮะโรคร้ายมะเร็งไม่เป็นไรมีหลายคนที่ป่วยเหมือนกันเห็นล่าสุดว่ามีข่าวพี่จาพนมก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะรู้ไหมเอาเรื่องจริงถามคนนี้ดีกว่าถามคนนี้ดีกว่าว่าพ่อแม่เป็นยังไงบ้างนะฮะครับสวัสดีครับฮัลโหลอ้าววางทำไมอะ วางทำไมก่อนนะฮะเล่าสู่กันฟังบอกว่านิวเองค่ะดีเจขาเอินขาทำไมอ่ะครับดีเจนะฮะสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงกราบดินหน่อยครับมอบให้กับแม่นิวนี่ก็เปลี่ยนลายเป็นเลื่อนให้เรานะนิวน้อยลูกแม่นางนะครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่นิวนี่เขาเปิดร้านอาหารร้านกับข้าวนะครับเป็นทีมงานด้วยเนาะนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอะไรกันเพลงกราบดินนะครับคุณพี่แบงค์คลาสก็คุณแม่เสียชีวิตเหมือนกันนะเนาะคุณแม่เสียชีวิตเหมือนกันพี่แบงค์วงคลาสนะก็ถือเป็นหนึ่งคนที่คือรู้สึกว่าจะอยู่กับแม่เพียงลำพังในสมัยนั้นแล้วก็อยู่ดีแม่ก็มันตายอีกโอ้นะฮะบางทีมันก็แย่เหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรนะถือว่ายังมีหลายคนนะฮะเรายังสู้ต่อไปส่งกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับนะฮะมาขอรับสายนี้ก่อนมารับสายนี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: พี่ใหม่ว่าไงฮะ
1: ว่าไงเลยแกขอแก้ข่าวเมื่อคืนนะ
0: เมื่อคืนว่าไงนะพูดอีกทีสิ
1: พี่บอกว่าโดนเด็กหลอกฟันน่ะ
0: หลอกอะไรสรุปแล้วหลอกอะไร
1: เออหลอกดิ
0: หลอกตาม
1: หลอกให้ผมไปจ่ายค่าเหล้าฟันผมไป 2,000 กว่าค่าเหล้า
0: อ๋อคือยังไงเล่ามาให้ฟังหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคือชวนไปกินเหล้า
1: ตอนแรกเขาก็ชวนไปรถเปล่าครับเปิดตู้ให้ผมหน่อย
0: เปิดตู้หน่อย
1: ตอนแรกเขาก็ชวนผมไปบอกว่านั่งกินเหล้าอยู่2คนไปที่ไหนได้10กว่าคน
0: ป๊าโถ
1: เออเหล้า3กลมมันกินไม่ถึง2ชั่วโมงโอ้ย
0: แล้วเราไปรู้จักเขาที่ไหนในออนไลน์ในโซเชียลหรอ
1: ใช
0: ่หรออายุเท่าไหร่รุ่นน้องเราใช่ไหม
1: โอ้ยอายุ21เอง
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะก็คือไปกินเหล้าที่ร้านแต่ไปกันเป็น10
1: ใช่ผมว่าไอ้เงาตายอยากกินเพื่อนไปกินเหล้าอยู่แล้วเนี่ย
0: ก็เลยไป
1: แล้วบอกเขาบอกว่าแค่2สามคนเดี๋ยวไปถึงก็เกือบ10คนเต็มโต๊ะ
0: อันนี้เขาตั้งใจหลอกเขาตั้งใจเล่นแล้วนะใช่ไหมตั้งใจจะหลอกจะเล่นแล้วนะเออ
1: แต่กินเหล้าเก่งทุกคนนะ
0: โอ้ยเด็กพวกนี้ถ้ามันนัดผู้ชายแล้วมันกินเหล้าเก่งทุกคนละพี่
1: เลยอะ
0: ตายละโอ้ยตายแล้วนะฮะก็คือไปกินเหล้าที่ร้านแต่ไปกันเป็น10
1: ใช่ผมว่าไอ้เหงาตายอยากกินเพื่อนไปกินเหล้าอยู่แล้วเนี่ย
0: ก็เลยไป
1: แล้วบอกเขาบอกว่าแค่2สามคนเดี๋ยวไปถึงก็เกือบ10คนเต็มโต๊ะเลย
0: อันนี้เขาตั้งใจหลอกเขาตั้งใจเล่นแล้วนะใช่ไหมตั้งใจจะหลอกจะเล่นแล้วนะ

0: สุดแล้วเสียไปกี่พันนะครับ
1: 2เกือบ 3,000 2,700
0: ป๊าโทษทีว่า 3,000 เถอะรอบหน้ามีอีกไหมฮะรอบหน้าจะเอาอีกไหม
1: เลยนะ
0: รอบหน้าจะเอาอีกไหมจะเลี้ยงชาวบ้านจะช่องอีกไหม
1: เขาบอกว่าเดี๋ยววันหน้าหนูมาเที่ยวเดี๋ยวหนูชวนพี่มาอีก
0: ตายนะฮะ
1: โอ้ยเก็บตังค์ไว้เลี้ยงน้องหงส์ร่อนดีกว่ายังจะไม่ดีก็ยังจะดีกว่าอีก
0: เนาะน้องหงส์ร่อนเนาะ
1: น้องหงส์ร่อนกินแค่แป๊บซี่กับโค้กเขาใช่
0: ไหมใช่ๆอาจจะกินแค่นั้นเองแต่ห้ามพูดอะไรที่แสลงหูนะครับ
1: ไม่กินแป๊บซี่กับโค้กกับเป็ดย่างเน
0: ี่ยเดี๋ยวไม่แสลงหูไม่ได้นะฮะเป็ดย่างไม่ได้นะครับ
1: ไอ้วันนี้โอ้ยเมื่อคืนไม่ได้ฟังวันนี้จะขอสองเพลงเลย
0: เพลงอะไรบอกมาฮะ
1: เคยรักฉันบ้างไหม
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็แค่คุณ
0: สองเพลงความหมายดี
1: ๆได้ครับ
0: พี่ใหม่บ้านพี่ใหม่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ปกติใช่ไหมฮะ
1: อยู่ครับ
0: หรอ
1: พ่อแม่เลี้ยงหลานอยู่บ้านเลี้ยงลูกน้องสาวพ
0: ่
1: อก็ไปทำงานอยู่กับน้องสาวอยู่ที่พัทยา
0: อ๋อเหรออยู่พ่ออยู่พัทยาเหรอ
1: ใช่พ่อไปเป็นรปภหมู่บ้านของอยู่หมู่บ้านที่น้องสาวอยู
0: ่อ๋อแล้วมีสองพี่น้องเหรอครับ
1: ได้มีสามคนผมน้องสาวสองคน
0: อ๋อเหรอพี่ต้องใส่สองคน
1: ใช
0: ่โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ
1: โอเคคร
0: ับ ขอบคุณพี่ใหม่ครับ
1: ครับผม
0: ครับนะครับตายนะฮะโดนหลอกว่ะนะฮะพี่ใหม่นอกใจน้องหงส์ร่อนเหรอฮะนอกใจเหรอเนี่ยฮะพี่ต้าส่งภาพมานะโอ้โหคึกคักมากเลยนะฮะวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตลำไยนะฮะขอดูหน่อยซิคลิปอะไรส่งคลิปอะไรมาเนี่ยขอดูคอนเสิร์ตหน่อยสินี่ๆให้ส่งภาพมาวันนี้ซิลิฟูมางานลำไยลำพูนนะครับ

เนี่ยนิสิลิฟูนะมาที่งานลำไยลำพูนนะครับคนเยอะเลยนะคนเยอะเลยแต่คนไม่ค่อยเต้นกันป่ะหรือว่าไฟมันสว่างไปป่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นงานอำเภองานจังหวัดด้วยเนาะมันไม่ใช่งานร้านเล่าเนาะงั้นควรจะเต้นกันเต็มทีเดียวนะฮะเนี่ยก็คือคักกันอยู่ทีเดียวนะฮะถ้ามันเป็นร้านเล่าควรจะเต้นกันเยอะอยู่เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอะไรดีเพราะว่าคนมันเมาเหล้าเนาะนี่ส่งบรรยากาศมาไปเที่ยวมานะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าเมื่อกี้พี่เสกร้อนอยากฟังเพลงนี้ครับเพลงคลื่นนะฮะ

หนึ่งเพลงคนใหม่ดีๆที่พี่เสกร้อนขอมานะไหมเมื่อกี้บอกว่าฝากพิเศษให้กับน้องบีบีนะครับด้วยกระการส่งไปให้กำลังใจส่งให้จากใจฝากรายการไปถึงน้องบีบีแล้วกันนะครับเมื่อกี้ทักมาหลังไหมบอกฝากประกาศด้วยความหมายดีนะเพลงนี้เนาะนะครับหนึ่งเพลงครับส่งมาช่วงนี้นะครับนะเดี๋ยวเจวินตั้งเพลงเอาไว้มีเพลงอะไรบ้างนะครับที่ฝากไว้เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงวาดไว้นะครับเมื่อกี้ยายน้ำขอมาน้ำเด็ดอุดมอยากฟังนะครับแล้วก็มีปนัดดาที่น้องของน้องอยากฟังน้องแค่มีเธอหนึ่งเพลงจาก Dragon 5นะครับหยุดหลอกตัวเองสักทีครับนี่ที่ฝากไว้หนึ่งเพลงแค่คุณจาก Musketeers นะครับกราบดินฮะกราบดินนี่ของ Crash เนาะเพลงความหมายดีแล้วมี Hello Mama ด้วยพี่เคเพชรจากฟัง Hello Mama เคยรักฉันบ้างไหมจากพี่เสกโลโซแล้วก็มีเพราะใจมันแคบนะที่ตั้งเอาไว้ในคืนนี้นะครับไม่ต้องขอเพิ่มเวลาเดี๋ยวมันเยอะเกินเอาแค่นี้พอนะฮะคืนนี้นะครับคืนนี้ห้าทุ่มไปจะมีปรากฏการณ์เขาเรียกว่าฝนดาวตกนะครับฝนดาวตกเพอร์ซิสนะครับจะตกสูงสุดนะครับ100ดวงต่อชั่วโมงนะครับเยอะมากที่สุดในปีนี้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าทั่วประเทศเลยนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะหลายคนบอกว่าที่ตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่ไหนนะฮะถ้าไม่รู้ก็เปิดใน Google เปิดในแผนที่ดูนะครับว่าฝั่งไหนนะครับเนาะดวงที่ขึ้นตรงไหนฮะถ้าดวงที่ขึ้นตรงไหนก็หันขึ้นไปทางเหนือขึ้นเบี่ยงไปทางซ้ายนิดนึงมันจะเป็นทางเหนือนะครับเนาะตอนออกเชียงเหนือดูซิว่าคืนนี้จะมีคนมองเห็นเรื่องราวของฝนดาวตกหรือเปล่านะครับอ๋อเพลงลุยด้วยเหรอพี่เฟิร์สขอเพลงมันไม่เข้าชาวบ้านก็เลยอ่ะเพลงหินเหล็กไฟล่ะฮะเอาไว้ท้ายๆก่อนเด้อครับเปิดเด้อนะครับเพลงเขากำลังซึ้งๆอยู่อ่ะมาขอเพลงลุยว่ะพี่สนว่าดีใจครับมากินนี่ดีกว่านะฮะแหนมหมกไข่นะฮะโอ้โหแหนมหมกครับแต่หมกกับ S99 ของคู่กันตะกี้ที่ได้เจอแซวยายออนสีไปนะครับแซวมันไม่ถึงมันเหมือนจะลงมาประมาณสักไม่เกิน2นาทีครับพี่เสกตลกมากเลยลงมาส่งสติ๊กเกอร์อะไรสักอย่างน่ะเราก็เราแซวว่าเอ้ยคุณแม่ไวใสมีลูกตั้งแต่อายุ15-16หายไปเลยน่าจะลงมาไม่เกิน1นาทีครับไม่น่าเกิน2นาทีมันลงมาแชทแป๊บเดียวก็หายไปเลยพวกไบโพล่านะฮะ ไม่ไหวจริงๆพวกนี้นะฮะมาครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวาดไวครับจากโบกี้ไลออนนะครับ

ือเพลงว่าวาดไว้ครับเงินจากนี่เลยนะครับโบกี้ไลออนที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะตะกี้มีของลืมของพี่อันนี้พี่เลยนะฮะเมื่อกี้ที่ฝากไว้พี่โด่งนะฮะอยากฟังเพลงที่มีชื่อว่าตัดใจไม่ลงของลิปออยใช่ไหมฮะที่ฝากไว้นะครับเอามีสกอร์เปียนด้วยที่ฝากมาดิถ้าทันจะเปิดให้ฟังนะบางคนขอมาหลายเพลงเกินนะฮะเอาเท่าที่มีก็พอเนาะตอนนี้นะครับตอนนี้ 5 ทุ่มกับอีก 15 นาทีเราจะฟังเพลงเร็วๆวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้เน้นมาเปิดเพลงให้ฟังกันเบาๆเรื่อยๆนะครับ

็นเพลงเย็นๆที่น้องร้องอยากฟังนะฮะชื่อเพลงว่าแค่มีเธอนะครับนะขอแค่มีเธอแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะนะฮะเปิดเพลงเคลียร์เพลงกันก่อนดีกว่านะฮะเพลงนี้ประกอบละครชีวิตเพื่อข้าหัวใจเพื่อเธอครับกับตันกับปิ่นเกตมณีอดีตเมียพี่เจอ้าวเป็นอดีตแล้วเหรอสรุปแล้วพี่เจกับปิ่นนี่เขาเลิกกันแล้วเหรอฮะดีเจลืมไปแล้วเนี่ยนะฮะอ๋อพี่ต้นคงด้วยลืมเพลงพี่ต้นคงอ่ะเออนะฮะนาฬิกาตายได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวใครมาขอมาสองสามเพลงจะตัดทิ้งออกก่อนเนาะเอาคนละเพลงเราเพลงก่อนเดี๋ยวมันเลยเวลาบางคนขอมากันทีละสองสามเพลงเอาคนละเพลงก่อนมาเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเพลงไงเพราะเข้ามากันหลายเพลงนะจ๊ะนะตอนนี้ห้าทุ่มกับอีก19นาทีนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังในคืนนี้มาหยุดดอกเองสักทีครับเพลงจาก Dragon 5ด้วยนะครับกัปตันกับปิ่นนี่พี่เลิฟอุตส่าห์ไปหาภาพใน YouTube มานะฮะเพลงประกอบละครเรื่องนี้นี่แต่หลายเพลงเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงภาพวัยแก่เก่าๆย้อนกลับมาใช่ไหมจ๊ะชายหนุ่มอาจจะหลับแล้วชายหนุ่มรีบหลับจังเลยอ่ะราตรีสวัสดิ์ชายหนุ่มนะฮะ

พลงจาก Dragon Fire ด้วยครับนี่คือหยุดหลอกตัวเองสักทีนะฮะถ้าขอถึง 2-3 เพลงไม่ได้เดี๋ยวจะขอทั้งอัลบั้มเลยดีเจเมียอย่ามาจะขอทั้งอัลบั้มเพื่อนะฮะ มาพี่ใหม่เพลงพี่ใหม่ของเมื่อกี้นะฮะดาวจี้ว่าลืมเพลงดาวจี้ไหมเนาะดาวจี้เอาไว้ก่อนมันเป็นเพลงเอาไว้ท้ายรายการเพลงเรามันแหวกแนวชาวบ้านเขาเต้ยสั่งลาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาคุยกันเดี๋ยวหาเรื่องราว

สัญญาว่าจะรักเพียงแค่คุณคนเดียวขอสัญญาว่าจะรักเพียงแค่คุณคนเดียวนะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะฮะมาสเคเทียสนะครับเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับ5:30 นะจ๊ะนะฮะพี่เคเพชรว่าอย่าลืมฮัลโหลมาม่าด้วยเอาคนละครึ่งเพลงไหมเอาไปคนละครึ่งเพลงไหม

นี่คือเพลงนาฬิกาตายครับเพลงนี้จากบอดี้สแลมวันนี้เปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวเออนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะนี่พี่โอบอกว่าเพลงเศร้าจังเลยดีเจเศร้าจังเลยขอเศร้าต่อได้ป่ะฮัลโหลมาม่าอันนี้ขอเคลียร์เพลงนะฮะที่เปิดต่อที่ขอเราเคลียร์เพลงกันเดี๋ยวมีลิปออยนะครับตัดใจไม่ลงเคยรักฉันบ้างไหมมีลุยสีเหลืองไฟมีเพราะใจมันแคบด้วยมีเต้ยสั่งลาด้วยมานะไว้ใจเล่าเรื่องอะไรมีเรื่องหลอนไหมเดี๋ยวขอเตรียมเรื่องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเล่าเรื่องหลอนกันสักหน่อยดีกว่านะครับ

ลูกสบายดีนะครับที่คือไททอสสมิธนะครับเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะนะครับเติมเพลงกันตรงนี้เราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเดี๋ยวเที่ยงคืนมีเรื่องหลอนสักเรื่องหนึ่งมาไลฟ์ฟังดีกว่าในคืนนี้นะครับวันนี้มีเรื่องหลอนเรื่องอะไรวันนี้จะพาคุณฟังย้อนกลับไปเมื่อปี4647ตอนที่เกิดสึนามินะครับมีเรื่องเล่าจากกู้ภัยมีเรื่องเล่าจากกู้ภัยมาฝากด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังตอนเที่ยงคืนเราให้เคลียร์คิวเพลงหมดก่อนเนาะเรื่องเล่าจากกู้ภัยตอนสึนามิลิฟออยครับตัดใจไม่ลงครับ

็นเพลงจากลิฟออยนี่ครับชื่อเพลงว่าตัดใจไม่ลงตัดใจไม่ลงตัดใจไม่ไหวส่งมาก็เปิดให้ฟังดูแล้วกันทักทายพี่ต้นเมืององด้วยนะฮะมาสะดึกทีเดียวพี่บอกว่าตอนนี้ย้ายมาจากสุราษฎร์มาที่นครศรีแล้วครับพี่แหมว่าจะขอสักเพลงหนึ่งนะฮะตอนนี้เราค้างเพราะใจมันแคบเนาะเพลงลุยเหล็กไฟเพลงเต้ยสั่งลาด้วยอาที่ขอไว้ตะกี้เห็นตาทีอะไรนะทวงเพลงที่ขอไว้เมื่อกี้ใช่ไหมเพลงอะไรนะปริญญาขี้ยาหรอเดี๋ยวจะเปิดให้นะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันเยอะเกินนะครับเอาอีกขอเปิดเพราะใจมันแคบอีกหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงแล้วจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้จะหลอนเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็จะเปิดเพลงที่ค้างอยู่ในช่วงสุดท้ายวันนี้ไม่มีใครส่งนักร้องนะฮะไม่ต้องส่งจะเล่าเรื่องหลอนตอนเที่ยงคืนนะฮะวันนี้มีเรื่องกู้ภัยให้ฟังกู้ภัยถือว่าเป็นอาชีพที่เจอเรื่องราวต่างๆมาเยอะมากและหลายเรื่องราวเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่ไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรเนาะขอสองเพลงมาพี่เสกแล้วก็พี่พีระสองเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวหลอนๆกันคืนนี้นะจ๊ะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพราะใจมันแคบครับเพลงนี้จากพิษพีระนะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับเอาล่ะมาถึงเรื่องราวหลอนๆกันดีกว่าคืนนี้เราจะนำมาฝากกันสักเรื่องสองเรื่องนะครับเดี๋ยวจะยังค้างเพลงเต้ยสั่งลาใช่ไหมเมื่อกี้ที่ลาวาจี้ขอมานะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะปริญญาขี้ยานิตาทีขอไว้เพลงลุยปิดท้ายหินเหล็กไฟแล้วกันเนาะคืนนี้มีคนเห็นฝนดาวตกหรือยังครับคืนนี้มีปรากฏการณ์ธรรมชาติฝนดาวตกด้วยนะใครที่มองเห็นเนี่ยช่วยกรุณาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันด้วยกันแล้วกันจะได้ทราบกันนะฮะจะมีคนเห็นไหมเนาะนะฮะพี่ใหม่ว่าจะฟังเรื่องผีผ้าห่มนะฮะผีผ้าห่มนะฮะพี่เอ็มอนันต์ราศีบอกว่าแอบฟังอยู่นะครับวันนี้ดีเลยพี่วันนี้เป็นเรื่องเบาๆไม่รู้ว่าเบาหรือเปล่านะฮะพี่สนจะหลับแล้วเหรออะไรเนี่ยจะเล่าเรื่องผีหลับเฉยเลยนะฮะกินเหล้าไปกินเหล้ามาหลับเฉยนะฮะมีฝากงานมา1งานนะครับสำหรับพี่ต้นเมืองโอ่งดีเจครับฝากประชาสัมพันธ์สักงานหนึ่งนะฮะวันชาวสวนนะครับของดีเมืองขนอมครับณหลังสนามอบต.ควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตั้งแต่วันที่15ถึง24สิงหาคมนี้นะครับใครมาบ้างในงานนี้ครับก็15นี้วงชัยยะมนตรีละฮะ15 16นะฮะวงศรีนาโพนะฮะ17วงกำแพงนะฮะ18วงกันเอง19วงใบหยก20วงกระจกเงา21เบบี้ดักนี่22เอกชัยศรีวิชัยปะทะวงวานรนะครับ23นะครับวงพัทลุงนะปะทะวงชัยบุรีชัยมนตรีนะฮะแล้วก็24ครับบ่าวีนะฮะปะทะวงคนนานานะฮะเข้าชมฟรีได้เลยนะครับก็มีของกินของฝากต่างๆมากมายนะที่จะมีการจัดในงานในครั้งนี้ก็ไปเจอกับบูธปลาเป้าปลาลูกโป่งได้นะฮะของพี่ต้นเมืองโอ่งนะฮะใครไปก็ฝากทักทายมาด้วยกันไปด้วยกันละกันนะครับเนาะส่งบรรยากาศมาด้วยกันละกันจ้านะฮะอุ๊ยพี่เอ็มว่าได้เพิ่งไปดูหนังผีมาครับไปดูหนังมาครับคำสารภาพของหมอผีจ้าดีเจอ๋อนี่ไงเป็นไงบ้างพี่เรื่องหลอนไหมฮะไปดูที่โรงหนังไหนเมเจอร์ซินีเพล็กซ์สาขาไหนครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเฟสเซ็นทรัลเฟสหรือแอร์พอร์ตนะฮะส่งบรรยากาศไปดูนะฮะนะครับตอนนี้คือพี่เอ็มกลับแล้วใช่มั้ยฮะหรือว่ายังไงหรือว่าอันนี้ภาพเมื่อกี้ใช่มั้ยฮะโรงหนังบางที่เขาฉายถึง 1:00 น. นะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนะฮะนี่หนังเรื่องคำสารภาพของหมอผีนะครับเนาะก็หลายๆคนชอบดูเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเรามาเล่าหน่อยดีวันนี้จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของกู้ภัยมันมีเรื่องของปนๆกันนะมีเรื่องของสึนามินะฮะพี่เอ็มบอกว่าไปแอร์พอร์ตจ้านะฮะมีเรื่องของมันจะมีเรื่องของสึนามิด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทั่วไปนะครับเนาะตอนนี้พี่เอ็มกำลังกลับใช่ไหมฮะโอเคเลยครับนี่เลยเพิ่งดูหนังบางเรื่องเขาฉายดึกนะจ๊ะเขาฉายดึกกลางคืนนะฮะโอเวอร์มากมันเป็นแนวแฟนซีเนาะพี่เนาะแฟนซีมันก็จะเป็นแนวจะประมาณนี้นะครับแนวแฟนซีก็คือก็เป็นดูเพื่อความบันเทิงเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันเหมือนเรื่องนั้นไงที่ไปดูพี่เลิฟเนาะที่ไปดูที่โรงหนังเมย่าน่ะก็เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเรื่องอะไรนะลืมไปแล้วนะที่เขาดูแล้วฮะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาดูเพื่อความบันเทิงนะดูเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะใครชอบหนังผีก็ดูเพื่อความบันเทิงเขาจะมีเรื่องหลอนมีเรื่องฉากผีโผล่มาสมมติหนังผีเนี่ยมันจะมีลักษณะของฉากแบบผีโผล่มาเป็นตัวเลยหน้าดำๆถลอกหน้าแบบเละๆอะไรอย่างนี้นะคือจะเป็นจินตนาการหนังที่เขาทำออกมานะครับในเรื่องจริงอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะครับแต่เรื่องนี้ไม่แต่งแน่นอนคุณฟังครับเป็นเรื่องราวของกู้ภัยขึ้นชื่อว่ากู้ภัยคุณผู้ฟังครับก็ต้องมีเรียกว่าเรื่องหลอนๆนะมิ้นบอกว่ารอดูสุริยุปราคาเต็มดวงค่ะมาถ้ามิ้นเจอยินมิ้นส่งภาพไปดูด้วยนะครับขึ้นชื่อเรื่องของกู้ภัยครับมันก็ต้องมีเรื่องหลอนเกิดขึ้นแล้วก็คุณฟังเชื่อไหมว่าวิญญาณดวงวิญญาณต่างๆคุณฟังฮะเขาก็ต้องการการช่วยเหลือเหมือนกันนะต้องการการช่วยเหลือเหมือนกันโดยเฉพาะกรณีที่เวลาเจอกู้ภัยเขาก็ต้องขอความช่วยเหลือนะมีเรื่องหนึ่งที่ผิดปกติแล้วก็น่าสงสัยแล้วก็น่าแปลกใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการกู้ภัยนะฮะเรื่องราวของการช่วยเหลือนะครับมีพี่กู้ภัยคนหนึ่งได้มีโอกาสได้เล่าไว้ในรายการอังคารคลุมโปงของ EFM EFM ก็มาพี่โอ้นะฮะเป็นเรื่องราวที่ได้เล่าเอาไว้ใน EFM นะครับ 2-3 เรื่องเรามาเริ่มเลยกันละกันนะครับขึ้นชื่อว่ากู้ภัยต้องเจอเรื่องราวหลอนๆมากมายโดยเฉพาะรถที่ใช้ในการขนส่งศพต่างๆนะครับในการขนส่งศพต่างๆมากมายนะครับ
ย้อนไปเหตุการณ์สมัยสึนามินะครับเมื่อปี2547นะครับตอนนั้นต้องบอกเลยว่าโอ้โหกู้ภัยทำกันหนักมากวิขอบคุณพี่ต้นเมืองโอ่งด้วยฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับนะฮะคุณฟังท่านไหนที่จะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทมาได้กันละกันนะครับเนาะที่บัญชีพร้อมเพย์ของเราได้เลยนะครับ0840456862นะครับฝากโดเนทมาได้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวถ้าเวลาทันตอนท้ายจะเปิดเพลงให้ฟังพี่ต้นเมืองโอ่งถ้าจะขอเพลงอะไรมานะฮะนะครับเรื่องราวของกู้ภัยครับเมื่อปี47นั้นเกิดเรื่องราวของสึนามิครับกู้ภัยแต่ละที่เนี่ยโอ้โหทำงาน2547นะครับตอนนั้นต้องบอกเลยว่าโอ้โหกู้ภัยทำกันหนักมากวิขอบคุณพี่ต้นเมืองโอ่งด้วยฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับนะฮะคุณฟังท่านไหนที่จะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทมาได้กันละกันนะครับเนาะที่บัญชีพร้อมเพย์ของเราได้เลยนะครับ0840456862นะครับฝากโดเนทมาได้เลยนะฮะนะครับ

บางศพบางร่างเนี่ยยังเคลื่อนไหวได้อยู่เขาต้องรีบช่วยเหลือก่อนบางศพบางร่างบางร่างเนี่ยอาจจะยังพอลืมตาได้อยู่เขารีบช่วยเหลือก่อนเลยและยังมีที่ซากทับถมปรักหักพังมากมายโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับที่เป็นฝรั่งอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวครับในตอนนั้นทีมกู้ภัยกลุ่มนี้ก็ลงไปเหมือนกันที่ภาคใต้นะฮะลงไปทั้งรถนะฮะของกู้ภัยรถส่วนตัวต่างๆไปกันเต็มทีเดียวนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะณเวลานั้นดึกแล้วประมาณสักตีสองตีสามแล้วมันกู้ภัยแต่ละคนล้ามากๆเลยเพราะว่าศพนี่เกลื่อนเลยเกลื่อนนะครับเกลื่อนชายหาดเกลื่อนทะเลเลยกู้ภัยบอกว่าเราพักก่อนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้สักเช้าเช้าเจ็ดแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเรามาอีกรอบนึงเดี๋ยวให้กู้ภัยทีมอื่นเขาดูแลต่อว่าจะเป็นพาร์ทเวนกันนะครับก็เลยเอาศพเนี่ยที่สามารถที่จะใส่ในรถได้เนี่ยใส่หลังรถก่อนเพื่อจะเอาไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลนะครับก็เลยมีการขนย้ายศพที่เอาใส่ผ้าดิบนะฮะแล้วก็ออกขึ้นรถนะครับในจังหวะที่กำลังสตาร์ทรถพยายามสตาร์ทรถนะคุณฟังปรากฏว่ารถไม่ติดเอาอย่างนั้นล่ะสตาร์ทก็ไม่ติดสั่นๆแล้วก็ดับสั่นๆก็ดับนะฮะโอ้โหใช้เวลาประมาณเป็น5นาทีเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ให้เรากลับหรือเปล่าเขาไม่ให้เรากลับหรือเปล่าหรือยังไงนะหรือว่าศพเราเยอะไปหรือเปล่าข้างหลังก็มีศพอยู่นะคือมองกระจกหลังคือเห็นศพนอนอยู่เต็มเลยเดียวหมายถึงว่าหลังกระบะรถนะฮะเป็นรถกระบะนะครับก็ปรากฏว่าพี่กู้ภัยก็เลยบอกเขาน่าจะไม่ให้กลับก็เลยตะโกนไปว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับกลับอยู่ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเดี๋ยวตอนเช้าจะรีบมาเลยเดี๋ยวขอไปนอนก่อนสัก 4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้รีบมาเลยคุณฟังใช่ไหมว่าตะโกนเสร็จแล้วป๊อปสตาร์ทรถติดทันทีติดแบบน่าชงนนะฮะกู้ภัยบอกว่าเขาเล่าเขายังขนลุกอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แปลกใจอันนั้นคือตอนที่พยายามสตาร์ทรถแล้วไม่ติดนะอาจจะเป็นเรื่องของความของรถมีปัญหาก็เป็นได้ใครจะไปรู้เนาะนะครับทีนี้พอขับรถกระบะนะฮะขนศพนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลไอเสร็จแล้วก็พยายามก็จะกลับบ้านเอารถไปเก็บที่สำนักงานกู้ภัยนะเพื่อจะกลับบ้านก่อนไปนอนก่อนเนี่ยไปกลับที่โรงแรมที่พักที่จะไปนอนก่อนนะฮะก็เอาศพอะไรลงหมดแล้วนะฮะเอาศพลงหมดแล้วเรียบร้อยก็ขับกระบะพร้อมกับทีมงาน2คนนะฮะกำลังจะกลับที่พักนะฮะพอขับไปถึงได้สักพักนึงมีคนตะโกนเฮ้ยๆๆนะคนข้างทางมีคนโบกมือโบกไม้นะครับเยอะแยะเลยว่าจอดมีอะไรครับมีตอนแรกเข้าใจว่าคนต้องการให้การช่วยเหลือพอรถสติ๊กเกอร์มันเขียนว่ากู้ภัยไงแต่ปรากฏว่าคำว่าจอดพนมจอดนะทำไมเอาฝรั่งไปนั่งข้างหลังกันล่ะเขาไม่ตกรถเหรอฝรั่งนั่งเต็มหลังรถกระบะรถเลยทำไมไม่เดี๋ยวเขาก็ตกกระบะรถหลอกดึกๆเดินๆนะชาวบ้านตะโกนเรียกโอ้ยกู้ภัยขนลุกสิฮะฝรั่งที่ไหนก่อนเพราะว่าเขาเอาศพไปส่งแล้วเรียบร้อยแล้วชาวบ้านเห็นฝรั่งนั่งกระบะรถคุณผู้ฟังชาวบ้านเห็นกับฝรั่งนั่งบนกระบะรถแล้วเขาก็บกแม่หมูเรียกว่าเขานั่งแล้วเขาโคลนเครนเหมือนจะล้มจะล้มประมาณนี้นะฮะก็เลยขนลุกกันทีเดียวว่าโอ้ตายนะก็รีบขับรถกลับนะบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครับฝรั่งก็เมาอะไรประมาณนี้ก็ตะโกนไปนะหลังกระบะรถน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเขานะที่ยังคงอยู่บนกระบะอะไรประมาณนั้นก็เป็นเรื่องกู้ภัยที่เขาเล่าให้กันฟังยังขนลุกไม่หายเลยนะฮะนี่คือการช่วยเหลือของกู้ภัยนะฮะสึนามิใช่มิ้นสึนามิหลอดนะฮะยังมีอีกเยอะมากเลยมิ้นหลายเหตุการณ์อันนี้เอาสองเรื่องเล็กๆก่อนเนาะนะครับสองเรื่องเล็กก่อนของสึนามินะครับเดี๋ยวจะเอาเรื่องสึนามิมาเล่าต่อในวันต่อไปนะฮะเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของกู้ภัยเหมือนกันนะกู้ภัยเซตเดิมนี้เลยนะครับคุณชื่อว่ากู้ภัยเนี่ยเขาก็ต้องมีการช่วยเหลือคนนะฮะมากมายต่างๆเนาะทั้งคนไทยคนเทพนะครับมิ้นบอกว่าตอนนั้นในตอนที่เกิดสึนามิมิ้นคือหนึ่งในนักศึกษาที่ไปช่วยเก็บศพที่ป่าตองด้วยแล้วมีผีจริงๆด้วยสึนามิมิ้นเจออะไรบ้างเดี๋ยวว่ามิ้นเล่าให้ฟังหน่อยมิ้นนี่เป็นสาวจังหวัดตรังนะแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเดี๋ยววันหลังมิ้นส่งเรื่องมาหรือโทรมาหน้าไมค์ก็ได้เอามาเล่าให้เจฟังหน่อยนะครับเนาะนะฮะเรื่องนี้ทีมกู้ภัยทีมเดิมครับไปช่วยเหลือนะครับเขาเรียกว่าอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็แวะปั๊มน้ำมันอันนี้อีกเรื่องแล้วไม่เกี่ยวกับสึนามิแล้วนะฮะอันนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วก็มีน้องๆในทีมงานเนี่ย 3-4 คนนั่งกันอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นแคปหลังของรถกู้ภัยมันจะมีแถบข้างหลังเนาะนะเขาคนขับแล้วก็มีแคปหลังอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จอดแวะปั๊มน้ำมันนะแวะซื้ออะไรกินแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำนะทุกคนก็ลงรถกันไปก็ไปซื้อของในสมัยนั้นนะฮะก็กำลังจะขึ้นรถละป่ะทุกคนกลับป่ะจะกลับละนะฮะดึกๆเดินๆแล้วนะฮะก็เลยขึ้นรถกันนะพี่คนสุดท้ายที่เป็นคนขับรถก็เดินมาป่ะกลับกำลังจะเดินกำลังจะหันหน้าไปเข้าไปในรถนะปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งวิ่งตัดหน้าพี่รอแป๊บนึงนะพี่มานี่แป๊บนึงนะเป็นเสียงผู้ชายเป็นตัวผู้ชายคนหนึ่งเพราะว่าเป็นผู้ชายตัวผอมๆนะว่าพี่มานี่หน่อยเนี่ยแล้วเขาวิ่งปุ๊บๆอย่างไวเลยวิ่งในความมืดนะเพราะว่าปั๊มน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดไฟสว่างปัจจุบันนะฮะเป็นร่างผู้ชายวิ่งตัดว่าพี่มานี่หน่อยเขาเหมือนเขาเรียกพี่กู้ภัยมานี่หน่อยวิ่งเข้าไปในห้องน้ำปั๊มน้ำมันนะฮะ

วิ่งเข้าไปแล้วโอ๊ยตะกี้ใครอ่ะเหมือนหรือว่าจะเป็นรุ่นน้องแล้วหรือเปล่าที่มาด้วยกันเพราะจำหน้าไม่เพราะว่ามันมืดเนาะแล้วก็มันเขาวิ่งไวเกรกเดินตามเข้าไปที่ห้องน้ำคาดว่าน่าจะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าก็เดินเข้าไปปรากฏว่าพอไปถึงห้องน้ำปั๊บห้องน้ำอะฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่าช่องเล็กๆอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าเมื่อก่อนตอนนี้ก็เป็นอยู่ข้างล่างมันจะโล่งๆใช่ไหมห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงใช่ไหมฮะเขาจะไม่ปิดหมดแล้วก็จะมีประตูที่เป็นพลาสติกที่เขาเปิดปิดนะครับก็ปรากฏว่าห้องในสุดนะฮะห้องในสุดประตูปิดอยู่เขาคิดว่าอ๋อน้องน่าจะเข้าห้องน้ำอยู่แต่ว่าเข้านานผิดปกติสักพักได้ยินเสียงต่อยประตูปังปังปังปังปังปังต่อยประตูห้องน้ำนะฮะแล้วก็แบบเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียงแบบทุรนทุรายฮะทุรนทุรายแปลกๆตัวกู้ภัยก็เลยวิ่งกันไปหาเฮ้ยเฮ้ยน้องมีอะไรมีอะไรนะฮะเขาก็เอาหน้าของเขานะฮะก้มลงไปดูบริเวณไอ้ช่องประตูข้างล่างเนี่ยปรากฏว่าเห็นขากำลังลอยอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องเฮ้ยอย่าคิดสั้นนะฮะเขาเข้าใจว่าตัวไอ้น้องคนนี้กำลังแขวนคอฆ่าตัวตายเขาเลยบอกเฮ้ยน้องน้องน้องสักพักหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ยามของรปภ.ของที่ตรงนั้นก็วิ่งกันมาเฮ้ยพี่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเสียงมันดังไงฮะเสียงประตูเสียงต่อยประตูมันดังเฮ้ยพี่น้องเนาะช่วยเข้าไปปีนเข้าไปหน่อยปีนเข้าไปหน่อยไอ้น้องที่เป็นรปภ.ก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาขึ้นไปเพื่อจะลงไปช่วยเหลือคนที่กำลังแขวนคอนะฮะปรากฏว่าคุณฟังใช่ไหมไม่มีใครสักคนนี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าลังเล่าเลยยังขนลุกเลยไม่มีใครสักคนเลยนะฮะที่อยู่ในห้องน้ำว่าเอ้าพี่ประตูมันกรมันล็อกจากข้างในไม่มีใครอยู่สักคนเอ้าแล้วเมื่อกี้ขามันลอยเลยขาลอยขาเป็นลักษณะของขาเหมือนคนเลยนะฮะลอยอยู่นะฮะเขาก็เฮ้ยตายแล้วและตัวของรปภ.ก็กลัวว่าพี่อย่ามาอําเล่นนะอย่ามาทำแบบนี้นะคิดว่าอําเล่นกูพาตัวของรปภ.ก็เดินกลับไปอย่ามาอําเล่นแบบนี้อีกนะเสียเวลาประมาณนี้น่าจะโมโหนะว่าเหมือนกับหลอกอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับก็เลยว่าเฮ้ยก็เลยตกใจเกิดอะไรขึ้นเขาก็ปีนขึ้นไปส่องดูประตูล็อกจากข้างในจริงๆนะฮะก็ไม่มีใครอยู่สักคนเลยเขาบอกไม่อยู่ไม่ไหวเลยเว้ยขนลุกก็เลยรีบวิ่งกลับมาที่รถนะฮะในรถปรากฏว่าทุกคนก็ยืนรอพี่หายไปไหนเงี้ยรอนานแล้วก็รีบกลับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะน้องๆแต่ละคนที่นั่งอยู่ในรถก็รอนะว่าก็เลยขับรถในจังหวะที่กำลังสตาร์ทรถป้ากำลังขับรถก็อองจะออกนะก็ไม่คุยเพราะกลัวน้องๆในทีมกู้ภัยนะกลัวนะฮะปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นหันไปมองกระจกส่องข้างหลังกันนะฮะปรากฏว่าเห็นร่างเงาดำเหมือนกำลังนั่งอยู่ข้างหลังกระบะเขาก็ตกใจนะฮะเพราะว่าเขาขับรถอยู่ก็ซึกเลยน้องอีกคนก็พี่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาก็ชำเลืองสายตามองเรื่อยๆกระจกหลังนะฮะสภาพก็เลยหมุนกระจกลงไม่มองนะฮะเห็นเป็นร่างดำนั่งอยู่กระบะข้างหลังกระบะกู้ภัยข้างหลังจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่ากันมาคาดว่าเนี่ยนะฮะตัวของคนที่เป็นดวงวิญญาณที่อาจจะเคยเสียชีวิตในปั๊มตรงนั้นอาจจะมาขอความช่วยเหลือหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าได้ทำบุญไปให้นะนะฮะคุณผู้ฟังครับปกติกู้ภัยหรือว่าคนที่ทำงานลักษณะแบบเนี้ยดวงวิญญาณจะเข้าหานะถึงแม้เขาจะเป็นดวงวิญญาณเขาก็เข้าหากู้ภัยเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการการช่วยเหลือบางคนไปเสียชีวิตในพื้นที่ห่างไกลไม่ใช่บ้านตนเองเวลาเห็นกู้ภัยวิ่งเข้าหาเวลาเห็นกู้ภัยก็ขอความช่วยเหลือบางครั้งบางทีเข้าฝันก็มีมาเข้าฝันว่าขอให้ไปช่วยหน่อยอย่างเรื่องคาแล้วคุณฟังจำได้ไหมฮะที่ดิจิไลฟ์ฟังพี่กู้ภัยคนหนึ่งที่เขาเดินลงมาจากลิฟต์ที่ห้องพักเขาที่อพาร์ตเมนต์คอนโดฮะและเขาได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นศพกลิ่นสาบฮะนะฮะแล้วก็หันซ้ายหันขวารู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยวันนี้อาจจะมีคนตายในอาคารที่พักในคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าก็เลยลงไปบอกนิติบุคคลใช่ไหมฮะในจังหวะนั้นที่ลงลิฟต์มาปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งมาโผล่ซึ่งหน้าไม่คุ้นในคอนโดเลยแล้วก็อยู่แต่แถวระเบียงอะไรเงี้ยที่เดินเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้สนใจใช่ไหมที่จะเล่าไปให้ฟังใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าพอสักพักหนึ่งมีวอลเข้ามาจริงๆนะครับว่ามีคนตายที่คอนโดอีกที่หนึ่งก็ไปหาปรากฏว่าเป็นชายร่างเดียวกันเลยนะใส่เสื้อผ้ารูปร่างผอมมาเดียวกันเป๊ะเลยเหมือนกับเขาพยายามมาตามเห็นไหมเขาพยายามมาตามขอความช่วยเหลือนะครับกู้ภัยเนี่ยจะเจอวิญญาณบ่อยๆมากๆเยอะมากๆเลยคุณฟังเพราะว่าตัวของดวงวิญญาณหลายๆคนเนี่ยเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเวลาเขาเห็นรถกู้ภัยวิ่งวอยว่ามาปั๊บเขาตามเลยเขาต้องการความช่วยเหลือเขาเหมือนคนนะฮะเหมือนเราเป็นคนเวลาเราเห็นเราเจออุบัติเหตุใช่ไหมครับเราเห็นรถกู้ภัยเราเห็นตำรวจแล้วก็วิ่งตามวิญญาณก็เหมือนกันเพราะว่าวิญญาณก็คือคนมาก่อนแต่เขาเป็นดวงวิญญาณแล้วในนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนกู้ภัยนะฮะขอให้ช่วยในห้องน้ำนะครับยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับขออีกสักเรื่องดีกว่าวันนี้เป็นเรื่องสั้นๆนะเห็นไหมเรื่องผีจริงไม่มีอะไรนะครับเรื่องผีจริงไม่มีอะไรมีแค่นี้นะได้กลิ่นเห็นแวบๆวำๆนะไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยแต่เป็นเรื่องราวที่หลอนใช้คำว่าหลอนนะครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องกู้ภัยเหมือนกันครับที่ได้เล่าไว้ใน EFM นะฮะเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับ
กู้ภัยไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดต่อธุระต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขับรถไปถึงโรงพยาบาลพอไปถึงแล้วก็เห็นมีรถกู้ภัยอีกคณะอีกหมู่อีกเจ้านึงนะฮะรีบเอาในส่วนของเขาเรียกว่าร่างผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยที่เลือดไหลเต็มตัวเลยลงจากกู้ภัยเนี่ยเป็นร่างผู้หญิงนะฮะลงมาปั๊บเขาก็รีบเอารถนะฮะมารับร่างนะครับแล้วก็โอ้โหแบบสายเขาเรียกว่าอะไรเจ้าที่พากันมาปั๊มหัวใจกันเต็มทีเดียวนะเลือดไหลเต็มเลยไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรนะครับก็รถก็ลากเข้าไปอย่างไวในห้องฉุกเฉินนะแล้วก็เจ้าที่กู้ภัยเขาเห็นบ่อยเลยเขาก็เลยเฉยเขาก็เลยเดินเขาจะไปติดต่อธุระเรื่องอื่นนะครับในจังหวะที่กำลังเดินนะจะเข้าไปในห้องฉุกเฉินอยู่นะครับมันจะเป็นช่วงที่แบบมันจะมีมุมอับนิดนึงมุมมืดๆหน่อยนะฮะเขาก็ไปยืนปั๊บหนึ่งสักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ออกมานะฮะจากช่องมืดๆบอกว่าพี่คะพี่คนนี้ก็ตกใจอุ๊ยน้องมาจากไหนพี่คะพี่ใช่กู้ภัยหรือเปล่าก็ถามอย่างนี้นะฮะเขาพูดอย่างนี้เลยนะฮะถามเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะฮะกู้ภัยป่ะใช่ครับหนูมาตามหาผู้ที่บาดเจ็บอะค่ะผู้ที่บาดเจ็บอะไรเงี้ยนะฮะผู้ที่บาดเจ็บอ๋อเมื่อกี้เปล่าผู้หญิงคนเมื่อกี้เปล่าที่เขาห้องฉุกเฉินเขาวิ่งเข้าไปเปล่าเขาก็เหมือนกับพยักหน้าว่างั้นน้องรอก่อนนะเป็นญาติหรือเปล่าเป็นญาติหรือเปล่ามาเนี่ยเป็นญาติเขาก็นิ่งไปนะฮะหันไปทีนึงหายแบบแค่หันควับเดียวหายแล้วมันมืดเลยเนาะอุ้ยหายไปไหนคนลุกนะฮะคุณบังเชื่อไหมปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับคือร่างเดียวกันกับที่เขาช่วยเหลือกันคุณบังเชื่อไหมว่าบางครั้งบางทีเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะครับแต่ดวงวิญญาณหลุดออกจากร่างอะไรก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวที่แปลกมากๆเลยอันนี้กู้ภัยเขาเล่าให้ฟังเป็นร่างผู้หญิงคนนั้นเลยที่เขาช่วยเหลือที่เข้าข้องอาจจะเป็นช่วงที่หลุดออกจากร่างแล้วหรือว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วก็เป็นได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่ดวงวิญญาณหลุดออกจากร่างใหม่ๆนะฮะมันจะเป็นช่วงที่สามารถสื่อสารกับคนได้อยู่บางครั้งบางทีมาเป็นตัวเลยหมายเห็นมาเป็นร่างคนธรรมดาเลยหรือเป็นเงาเป็นอะไรก็ตามแต่ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันอัศจรรย์และแปลกด้วยเหมือนกันที่กู้ภัยเขานำมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องหลอนๆสั้นๆแล้วกันวันนี้ไม่ยาวนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเรื่องเล่าจากกู้ภัยใครๆก็ไม่อยากจะเป็นกู้ภัยเพราะกลัวเนาะโดยเฉพาะรถขนศพคุณผู้ฟังครับที่ขนอะไรมามากมายเราไม่รู้ว่าดวงวิญญาณกี่ดวงวิญญาณที่สิ้นชีพในเตียงใบนี้นะครับในหลังกระบะคันนี้นะครับมากมายแต่คู่ภัยเองเขาก็พยายามสู้พยายามดูแลอย่างเต็มที่เพื่อให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นสามารถที่จะสู่ภพภูมิที่ดีหรือว่ากลับสู่มือของอ้อมกอดของญาติได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่เป็นเรื่องราวหลอนๆครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะในคืนนี้นะครับเดี๋ยวมิ้นว่างๆมิ้นเล่าเรื่องราวให้ดีเจฟังด้วยที่ไปเจอมาตอนนั้นมิ้นเรียนอยู่ภูเก็ตนะครับตอนปี47ที่สึนามิเนี่ยนะฮะเลิกกินอ๋อโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวมิ้นลองเล่ามาว่างๆนะฮะลองเล่ามาให้ฟังจะรู้เรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะหลานผู้ใหญ่บอกว่าเคยเจอเป็นชุดนะฮะชุดอะไรนะฮะอ่ะแล้วคุณฟังแล้วเคยเจอเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าครับถ้าเจอช่วยกรุณาบอกดีเจด้วยเรามีแค่นี้ครับคุณฟังวันนี้เบาๆไม่มากไม่ไม่นะครับดาวจี้ยังอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวเปิดเต้ยสั่งลาให้อยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะครับชื่อเพลงว่าปริญญาขี้ยาครับเป็นเพลงที่ขอไว้จากตาทีด้วยนะครับ

ใบปริญญาขี้ยานนะครับวันนี้วันแม่เมื่อวานวันแม่เนาะหลายคนอาจจะเคยทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจต่างๆมากมายนะครับยังไม่สายเกินไปเนาะยังไม่สายเกินไปที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เรียกว่าดูแลซึ่งกันและกันนะครับหนึ่งเพลงนะครับที่ฝากไว้จากตะทีด้วยนะฮะนี่ยาวตั้ง6นาทีครึ่งนะดาวชีบอกว่าฟังเพลงฟังอยู่ครับเดี๋ยวรอฟังเพลงที่ขอมาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนๆครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับเรื่องกู้ภัยนะฮะ

มิ้นบอกว่าไลฟ์ฟังสั้นๆรายการตอนสมัยปี57นะครับตอนที่มีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับตอนนั้นมิ้นเรียนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีโอกาสไปช่วยด้วยอ่ะนะฮะเป็นนักศึกษามิ้นบอกว่ามิ้นคือหนึ่งในนักศึกษาที่ไปช่วยเก็บศพที่ป่าตองแล้วก็เจอเรื่องราวหลอนๆมากมายเนี่ยเอาเรื่องเดียวก่อนที่มิ้นเจอเขาบอกว่าเรื่องนึงที่หลอนมากๆเลยคือตอนนั้นเนี่ยไปช่วยกันเก็บศพคือเขาจะเอาศพใส่ผ้าดิบห่อนะครับเอาศพใส่ผ้าดิบแล้วก็ห่อนะครับและปรากฏว่าอะไรนะเหมือนกับมันหนักมากเลยหนักนะฮะน้องเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับอายุประมาณ 3-4 ขวบเป็นร่างของเด็กที่เสียชีวิตนะครับคือปกตินะฮะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะฮะก็คือถ้าเอาใส่เปลหามเนาะก็คือ2คนก็ยกสบายเลยนะครับแต่ว่ายกใส่ผ้าดิบไม่ได้ไม่สามารถยกตัวของผู้เสียชีวิตนะเอามาใส่ผ้าดิบได้นะฮะก็ปรากฏว่านักศึกษาเองก็งงสิฮะว่าทำไมไม่ได้สักทีหนักมาก 3-4 คนก็ยกไม่ขึ้นสักทีอันนี้มิ้นบอกไว้เล่าให้ฟังนะฮะจนเจ้าที่กู้ภัยมาแกบอกว่าเดี๋ยวดูนะน้องๆเดี๋ยวนักศึกษาดูนะนะครับแกจับน้องแล้วพูดบอกว่าทำตัวเบาๆสิลูกพี่เขาจะพาหนูกลับบ้านนะนะครับและแกบอกว่าอ่ะลองยกดูมิ้นบอกว่าตายเลย1คนแบกได้เลยจ้าสบายเลยมิ้นว่างงเป็นไก่ตาแตกเลยคือแบบเรื่องนี้แบบนี้มันมีจริงนะจริงๆนะที่เจวินนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเขาจะยกเขาไม่ให้ยกทำตัวหนักมากดวงวิญญาณไอตัวร่างวิญญาณของผู้เสียชีวิตนะฮะซึ่งเป็นเด็กอยู่นะครับพยายามยกกันหลายคนยกไม่ขึ้นแต่เจ้าที่กู้ภัยเขารู้ไงกู้ภัยเนี่ยเขาจะอยู่ในเรื่องราวของเหล่านี้มาเยอะมามากมายเขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยจะทำยังไงนะฮะก็ไปบอกว่าเออทำตัวเบาๆเดี๋ยวพี่เขาจะพากลับบ้านยกปึ๊กขึ้นเลยทันทีเลยนะฮะเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฟังแล้วขนลุกทีเดียวอันนี้มีไลฟ์ฟังเจอกับตัวเองเลยดิจะไม่รู้ดิจะไม่เคยนะฮะไม่เคยเห็นศพจริงๆไม่เคยจะเห็นแต่ในรูปนะฮะเพราะนั้นก็เลยไม่สามารถบอกได้แต่มีคนว่าเจอจริงๆดิเจมันเป็นเรื่องที่แปลกและอัศจรรย์มากๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่ากู้ภัยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าสิ่งสำคัญสุดขั้นหนึ่งเวลามีกลิ่นเหม็นเนี่ยห้ามพูดนะว่าเหม็นนะฮะมันจะเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วเขาจะไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บศพเวลาว่าเหม็นหรือว่าหนักอย่างเงี้ยห้ามพูดเลยนะเขาจะไม่ไปทันทีเลยเรื่องจริงเรื่องนี้ในกู้ภัยพูดตรงกันเลยนะครับเขาจะไม่ยอมไปเขาจะทำทุกอย่างมีปัญหาทำให้รถสตาร์ทไม่ติดเขาจะทำต่างๆนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์มันไหลลื่นนะฮะหรือพวกของเสียน้ำเหลืองเลือดนะฮะหรือจะแม้กระทั่งสมองหรือว่าอะไรต่างๆของเศษอวัยวะต่างๆถ้าสมมติเจออุบัติเหตุที่มันเป็นอวัยวะที่มันกระจัดกระจายอย่างเงี้ยนะฮะห้ามเหยียบนะฮะนะต้องเก็บดีๆให้เกียรติกับผู้ที่วายชนนะครับก็ตั้งใจเก็บแล้วก็อย่าพยายามพูดอะไรที่มันไม่ให้เกียรตินะครับเพราะดวงวิญญาณเขาได้ยินทุกอย่างที่เราพูดเขาอยู่ตรงนั้นแหละฮะเขามีแต่ร่างที่แหลกสลายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัวดวงจิตดวงวิญญาณนะครับที่ยังอยู่เขาอยู่ตรงนั้นเขาได้ยินเขาเห็นทุกอย่างประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่กู้ภัยเขาห้ามเลยเวลาไปเก็บศพที่ไหนห้ามมีลักษณะแบบนี้นะครับห้ามพูดลักษณะแบบนี้นะครับ

ร้อยเอ็ดบอกว่าผมเคยไปเป่าผึ้งครับดีเจวินเขาบอกห้ามพูดผมดันไปพูดครับโดนผึ้งต่อยตาทีเดียวจริงเหรอผึ้งมันจะได้ยินเสียงนี่เหรอฮะจังหวะมันได้เปล่าเออมิ้นบอกว่าศพซึนามิน่ากลัวมากพี่วินนะน้องเล่าให้ฟังหน่อยสิดีเจว่ามันต้องเหมือนมันต้องแบบมันต้องอืดมันต้องตาถลนต้องมันต้องปากบวมใช่ไหมฮะเพราะว่าศพหลายวันที่จมในน้ำมันต้องเป็นลักษณะแบบนั้นน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของศพนะเรื่องราวของวิญญาณนะที่นำมาเล่าให้ฟังกันด้วยแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องเบาๆไม่เบานะไม่เบาเด้อนะเรื่องน่ากลัวทีเดียวนะครับนะฮะขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมฮะเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะมีหนึ่งเพลงลูกทุ่งครับชื่อเพลงว่าเต้ยสั่งลานะเพลงของ T-Rex ด้วยนะครับมีหนูว่าสภาพศพที่เสียชีวิตนะฮะ2วันขึ้นมาตัวบวมมากๆเลยตัวบวมเหมือนอึ่งบวมอะไรเงี้ยตัวใหญ่มากตัวบวมมากน่ากลัวมากเลยนะฮะแต่จะทำชีวิตเนาะนะฮะดีเจเห็นอันนี้ไงมิ้นจำภาพมันเลยไหมที่ศพของแตงโมฮะที่เขาแชร์กันมาก่อนเราเห็นแล้วตกใจเลยนะฮะหน้านี่บวมปูดทีเดียวนะครับตาถลนจำได้ใช่ไหมศพแตงโมนะฮะดาราสาวแตงโมที่เขาตกน้ำเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นสภาพนั่นแหละนะครับแล้วก็สองสามวันเนี่ยมันก็บวมอืดแล้วน่ากลัวนะฮะแต่เราก็ต้องเข้าใจสัจธรรมนะฮะเนาะสัจธรรมเหมือนหมาเหมือนแมวมันตามันก็บวมเหมือนกันแต่ประเอิญมันเป็นคนนะฮะมิ้นว่าจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือใส่ถุงมือเพื่อจะจับศพคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าหนังนี่หลุดติดมือมาเลยหนังนั้นหลุดติดถุงมือมาเลยนะฮะมิ้นว่าโอ้โหหลอนสยองมากเลิกกินข้าวขาหมูได้หลายเดือนทีเดียวเพราะภาพมันติดตาเวลาจับในส่วนของหนังของตัวของมนุษย์เนี่ยมันหลุดยุ่ยออกมาเลยอย่างที่ดีเจเล่าให้ฟังไงฮะว่าที่กรณีของศพที่เขาโดดน้ำตายที่น้ำเจ้าพระยาฮะที่กู้ภัยเขาโดดลงไปช่วยที่ศพเขายุ่ยติดมือมาน่ะอย่างนั้นแหละนะฟิลเลยนะฮะน่า

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเต้ยสั่งลาครับมันจาก T-Rex นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับแนวสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับคืนนี้ในไทยมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะครับเมื่อกี้ที่ขึ้นหน้าจอ YouTube ตัวนี้จะเป็นช่อง YouTube ของน้องกรณ์ KT นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านของจักรวาลอวกาศนะครับก็เมื่อกี้จะเห็นอยู่นะที่เขาถ่ายบนหน้าจอดาดฟ้าที่บ้านเมื่อกี้นะฮะก็เห็นเลยเป็นฟลิปหนึ่งนะเป็นดาวตกนะฮะก็เหมือนที่เราเคยเห็นดาวตกนั่นแหละเป็นแสงวาบนั่นแหละฮะแต่ว่าไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะฮะยาวสั้นๆแวบเดียวนะฮะไม่ได้ยาวแบบวีบนะฮะหลายคนน่าจะเคยเห็นดาวตกเนาะที่มันจะเป็นแสงยาวๆฟิวอย่างนะฮะอย่างนั้นแหละนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นกันอันนี้เขาเรียกว่าฝนดาวตกอะไรนะเพอร์เซียสนะครับซึ่งเกิดในช่วงของประมาณวันนี้พอดีนะครับ13เดือนสิงหาคมนะครับท่านใครที่กำลังขับรถอยู่หรือว่าอยู่บ้านนะฮะลองออกมาส่องข้างนอกสิออกมาส่องข้างนอกสินะครับว่าเห็นหรือเปล่าทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะในประเทศไทยวันนี้ไม่มีฝนตกที่ไหนน่าจะมีโอกาสมองเห็นอยู่นะฮะเมื่อกี้ในไลฟ์สดของน้องกรณ์เนี่ยจะเห็นแวบหนึ่งมันตกอยู่ 2-3 ลูกอยู่นะแต่ตกไม่เยอะเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เราเคยเห็นนั่นแหละที่มันตกพิ้วอะอย่างนั้นเลยนะครับส่วนสุริยุปราคาตอนนี้มิ้นอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมฮะมันจะแหว่งจากด้านข้างล่างแหว่งเหมือนในจอ YouTube เลยตอนนี้ทางในสเปนอันนี้เป็นภาพจากสเปนนะครับที่อยู่ใน YouTube ตรงนี้นะฮะนะในแต่ละประเทศจะเห็นไม่เหมือนกันนะอันนี้จะแหว่งจากข้างล่างปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับเนาะสุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาคือเหตุการณ์ที่เกิดกลางวันนะครับถ้าจันทรุปราคากลางคืนบ้านเราจะไม่เห็นสุริยุปราคานะครับว่าเราจะเห็นฝนดาวตกนะครับแต่นะสุริยุปราคาตัวนี้เกิดที่ต่างประเทศทางฝั่งตะวันตกที่มิ้นอยู่ที่อังกฤษที่สเปนที่หลายประเทศเพราะว่าฝั่งนู้นตัวนี้เป็นเวลากลางวันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ของไทยเป็นกลางคืนไงมันกลางคืนเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเราอยู่คนละฝั่งกับโลกนะฮะเราจะเห็นฝนดาวตกแทนส่วนทางฝั่งโน้นนะก็จะเห็นเป็นสุริยุปราคาตอนนี้มิ้นก็กำลังส่องอยู่มิ้นเห็นไหมเพราะว่ามันจะแหว่งจากด้านล่างเหมือนในจอเลยที่ขึ้นในยูทูบตัวนี้นะฮะแหว่งด้านล่างนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพจากต่างประเทศนะฮะสเปนจากสเปนอันนี้ที่เขาลงเอาไว้นะฮะกลมๆนี่คือกลมๆที่เห็นในหน้าจอนี่คือดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าที่สีมันเบาคือเขาจะมีฟิล์มกันข้างหน้าไว้มีฟิล์มกันแสงกันไว้แล้วก็จะเริ่มเห็นเป็นรอยแหว่งนะฮะในไทยของเรานี่เคยมีสุริยุปราคาเต็มดวงนะก็คือปี238นะฮะตอนนั้นคือแบบปิดมืดปุ๊บเลยมืดปิดเลยดีเจจำได้ว่าตอนนั้นอยู่บ้านดูกับแม่อยู่เปิดช่อง7 สีเขาถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็หน้าบ้านก็ดูอยู่เหมือนกันพี่เลิฟช่องพี่เลิฟไม่มีช่อง7เนาะเสียดายเนาะตอนนั้นเขาถ่ายทอดสดทางช่อง7เลยนะครับช่อง7 สีแล้วก็หน้าบ้านดีเจก็เอากระจกนะมันลนไฟมันลนควันเทียนนะฮะแล้วก็ขึ้นส่องตอนนั้นนะฮะมันมืดหมดเลยมืดแบบมืดตึ๊บเลยนะ8-9 โมง9 โมงเช้า10 โมงนี่คือมืดตึ๊บเลยมืดเลยจำได้ว่าตอนนั้นปี38นะฮะมืดเลยนะฮะมิ้นบอกว่าเห็นชัดเจนเหมือนกันถ้าใส่แว่นจะเห็นชัดนะฮะแว่นที่ตัดแสงเนี่ยนะจะมองเห็นชัดเลยนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับที่ต่างประเทศย้ำอีกรอบนะสุริยุปราคาเกิดที่ต่างประเทศนะเกิดที่ฝั่งยุโรปนะเกิดในช่วงเวลากลางวันนะครับส่วนไทยของเราไม่มีสุริยุปราคาณเวลานี้นะแต่มีฝนดาวตกนะฮะจะมี2เหตุการณ์เกิดพร้อมเดียวกันนะครับมิ้นตอนนี้มิ้นยืนอยู่ที่สนามหญ้านะครับที่แถวที่พักอยู่นะครับมีแว่นแว่นก็เรียกว่าแว่นกันแสงนะฮะ1 อันกำลังส่องอยู่เห็นชัดเจนใช่ไหมเห็นเป็นรอยแหว่งๆใช่ไหมเหมือนในจอที่ขึ้นบน YouTube เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะจ๊ะนะฮะเพลงลุยครับจากหิเล็กไฟนะครับที่นำมาฝากกันแล้วกันครับเพลงลุยลออุยอลุยนะฮะมาหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีนะครับนะบ้านบอกว่าเคยเห็นดาวตกนะตกเป็นลูกไฟเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะสมัยอยู่บ้านนอกนะฮะโอ้ฟ้าแดงแป๊ดเลยทีเดียวใช่ไหม

แต่นี่ไม่ใช่ว่าลุยนะฮะลุยเข้าไปลุยเข้าไปด้วยใจตอนนี้นะครับในช่อง YouTube ของกรเคทีได้มีการไลฟ์สดนะฮะที่ฝนดาวตกนะเห็นไหมที่ดีเจวินเอาเมาส์วนตรงนี้เห็นไหมนี่คือดาวตกเห็นไหมล่ะเยอะยาวๆเนี่ยที่กล้องมันจับได้พอดีแต่มันไม่ยาวมันแวบเดียวนะฮะมันไม่ยาวมากเห็นไหมเนี่ยที่หมุนอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับคือฝนดาวตกนะฮะเพอร์ซีสนะครับที่ตกไม่ได้เป็นเส้นลากยาวอะไรมากมายนะครับเนาะไม่ได้ฟิวนะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องที่ติดตั้งเอาไว้ที่ทางออนไลน์เขามีการแชร์กันนี่เป็นภาพสดๆเลยนะครับในขณะที่ฝั่งไทยฝั่งเอเชียกำลังเห็นฝนดาวตกเพราะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับเห็นเป็นแสงว่าฟิวมาเงี้ยฟิวแต่ว่าทางฝั่งของที่มินอยู่ตอนนี้มินอยู่ที่ทะเลสาบไอริชนะฮะตอนนี้มินอยู่ที่ทะเลสาบไอริชนะครับก็บอกว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะเริ่มมืดแล้วตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมโอ้ชัดมากเลยนะอีกรอบนึงเลยตรงนี้ดูตรงนี้นะฮะคุณฟังอยู่ในยูทูบจะมองเห็นอยู่นี่เห็นไหมแวบเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะอาเดเจเลื่อนอีกรอบนึงละทะเลสาบไอริชเริ่มมืดแล้วนะครับนะแต่ขณะที่นอร์เวย์นะฮะในนอร์เวย์นี่เขาเรียกว่ามืดแล้วตอนนี้นะเริ่มดำมาแล้วนะยิ่งสูงไปเรื่อยๆนะครับมันจะยิ่งมืดไปเรื่อยๆนะฮะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจน่าติดตามนะจ๊ะนี่เห็นไหมเนี่ยยาวๆเนี่ยเห็นไหมที่ดีเจเอาเมาส์หมุนเนี่ยนะครับมันจะมาหลายทิศทางนะฮะฝนดาวตกนะครับเพื่อฟังก็ลองออกไปสังเกตดูข้างนอกกันละกันนะครับนะว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะจะมองเห็นหรือไม่อย่างไรนะฮะคุณฟังนะฝนดาวตกเกิดจากอะไรฝนดาวตกเกิดจากเศษชิ้นส่วนอุกกาบาตหรือว่าบนพวกหินนะฮะอุกกาบาตต่างๆที่อยู่ใกล้ๆโลกของเราฮะเวลาโลกของเราเคลื่อนที่ไปใกล้มันนะฮะโลกเราจะดึงออกมาโลกของเรานี่มันหมุนตลอดนะฮะโลกของเรามันหมุนตลอดมันมีการหมุนมันมีการเคลื่อนที่ตลอดเมื่อไหร่ที่โลกของเราเดินครับเอาง่ายๆพูดถึงจะเอาง่ายๆกันเหมือนสมมติว่าให้จินตนาการสมมติว่าคุณผู้ฟังกำลังวิ่งไปวิ่งรอบสนามก็ได้วิ่งรอบสนามกีฬาและสมมติว่าตรงนั้นเนี่ยมีสปริงเกอร์น้ำมีสายยางน้ำที่กำลังฉีดรดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยแล้วเราวิ่งเข้าไปใกล้สายยางน้ำหรือสปริงเกอร์แน่นอนฮะว่าเศษน้ำมันจะกระเด็นใส่เราใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะเศษน้ำเปรียบเสมือนอุกกาบาตหรือว่าเป็นดาวตกต่างๆโลกของเราก็จะดูดเอาเศษน้ำหรือว่าเป็นพวกหินดินทรายเหล่านั้นนะครับมาเหมือนกับประมาณน่ามาให้เราได้ดูดเข้ามาหาตัวเราเราก็จะอุ้ยน้ำตกใส่เราจริงๆมันคือเราวิ่งเข้าไปหาเขาน้ำกระเด็นใส่เราเหมือนกันฮะโลกของเรามันหมุนเรื่อยๆพอหมุนไปถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยมันไปเจอเศษพวกหินดินต่างๆโลกเราก็ดูดเอาเศษหินดินต่างๆแล้วมันก็ดูดฟิวเข้ามาในโลกของเราทีนี้พอมันดูดมาปั๊บเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเหมือนคุณผู้ฟังขับมอเตอร์ไซค์ไวๆแล้วบิดคันเร่งอ่ะคุณฟังเคยเห็นไหมลมมันปะทะหน้าเราปั้งปั้งปั้งใช่ไหมลมมันปะทะหน้าปั้งเนี่ยมันก็เกิดอะไรฮะเกิดความร้อนเกิดโอ้โหแบบลมปะทะหน้าแรงมากเลยเราก็แสบตาใช่ไหมฮะเหมือนเดียวกันฮะลมแสบตาถ้าสมมติเราขับเร็วกว่านี้ไฟจะเริ่มลุกนะฮะเชื่อไหมเหมือนเราเอามือถูกันเงี้ยอย่างนี้นะมันเริ่มร้อนใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะการเสียดสีนะของอากาศหรือว่าของอุกกาบาตที่พุ่งเข้าโลกมันมาด้วยความเร็วสูงพอมันเสียดสีกันแบบเนี้ยมันร้อนปั๊บมันก็เกิดไฟมาทันทีเลยกลายเป็นฝนดาวตกนั่นเองนะฮะหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเอาล่ะนะฮะคืนนี้เดี๋ยวจะต้องร่ำลากันก่อนกันละกันนะจ๊ะเดี๋ยวดิเจวินขอตัวก่อนตอนนี้เที่ยงคืน4:12นาทีนะครับตอนนี้มิ้นอยู่ที่ทะเลสาบไอริชนะครับเนาะนี่ไงมิ้นถ่ายได้แค่นี้โอ้สวยอยู่นะมิ้นนะเหมือนในรูปเลยคล้ายในรูปเลยนะครับมิ้นเอากล้องตัวเองถ่ายผ่านแว่นขาวดำไอแว่นไอกล้องแสงนะฮะก็ได้ก็โอเคอยู่ถือว่าสวยนะฮะมันเริ่มแหวกมาแล้วตอนนี้มันเริ่มแหวกมาแล้วนะครับตอนนี้ที่อิตาลีจะแหวกข้างบนเนี่ยงงดีนะอิตาลีจะแหวกข้างบนนะมิ้นนะครับส่วนที่สเปนแหวกข้างล่างนะครับเพราะมันอยู่คนละมุมโลกกันเนาะมองคนละแบบนะฮะมีไม่ต้องใช้ภาษาศัพท์แบบนั้นชาวบ้านไม่เข้าใจแรงโน้มถ่วงโลกดึงดูดเศษฝุ่นในอวกาศเข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศไม่ต้องพูดที่จะพยายามพูดเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะฮะนี่พยายามทำเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะฮะไม่พูดภาษาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะยังมาพูดภาษาวิทยาศาสตร์อยู่แรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงการเสียดสีเอาทิ้งนะฮะเราจะพูดไปไม่เป็นภาษาชาวบ้านแล้วก็ยังมาพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์อยู่นะฮะแหมน้ำโขงล้นตลิ่งแล้วจริงหรอตอนนี้น้ำโขงล้นตลิ่งมากเลยนะฮะเห็นข่าวว่าโอ้โหน่ากลัวเลยตอนนี้คนในแถบ
สองฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะฝั่งไทยนี่ก็เก็บของกันเต็มทีเดียวนะฮะหน่วยงานราชการต่างๆก็พยายามจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะให้การเสียกันช่วงนี้นะครับนะมองหาโปรโมชั่นแพ็กเกจเนี่ยดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับ DJ Windy ขอตัวก่อนนะครับปิดท้ายด้วยเพลงเพราะพี่รักจริงกันละกันครับแล้วเจอกันนะฮะช่วงนี้ขอตัวก่อนเดี๋ยวจะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนนะใครจะคุยอะไรก็คุยกันไปนะจ๊ะในช่อง YouTube BP Radio บ๊ายบายสวัสดีครับ

ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

เต้นไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพลาะ BP Radio Thailand

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

านีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอป Line ID FM 975เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862